0: อ๋อปริซาอาริสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปติดตามในหัวอัดกันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดคุยนะเรื่องของ Blue Ocean นะคืออะไรและอาจารย์ก็บอกได้ว่าธุรกิจไทยเนี่ยหลงทาง Blue Ocean นะเราไปติดตามกันนะครับว่าคืออะไรครับ
0: ใช่ละค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Page Mcot News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะรวมถึงทาง TikTok นะคะคลื่นข่าว Mcot News ทาง LINE Official ก็ทักทายกันเข้ามาได้ @Mcot News นะคะ
1: ครับก็ติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มและทุกช่องทางนะตอนนี้นายอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับ
1: ครับอ่ะ
3: นี่ใส่หมวกก็ดูดีไปอีกแบบ
1: เพราะว่าผมยุ่งมากครับวันนี
3: ้
1: ผมยุ่งไม่ใช่เท่นะฮะ
3: เหตุผลหล
1: ัก
3: เหรอ
1: ใช่ครับไม่ใช่เหตุผลหลักครับเหตุผลเดียวเลยครับที่ใส่หมวกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้ตายละแบบยุ่งมากนะฮะฝนตกมันก็เลยแบบว่าผมยุ่งนะฮะอาจารย์ฝนตกไหมครับแถวพื้นที่ที่อาจารย์อยู่
3: ตกปล่อยปล่อยครับตอนนี้
1: นะคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังจะเดินทางออกมานี่อย่าเพิ่งมัวแต่จิบกาแฟแล้วก็ฟังในหูอัดสบายใจนะฮะฝนตกปล่อยปล่อยในหลายพื้นที่การจราจรน่าจะติดขัดในเช้าวันนี้มากมาก
3: นะสไตล์เนี้ยติดปล่อยปล่อยเนี้ยติดแน่แน่
1: ติดแน่แน่เลยนะฮะอ่ะแล้วBlue Ocean ที่อาจารย์บอกว่าธุรกิจไทยหลงทางอยู่มันคืออะไรครับอาจารย
3: ์ผมอยากจะผมคิดว่า SME ไทยเนี่ยฟังรายการเราเยอะหนึ่งในทางรอดของ SMB ไทยผู้ประกอบการไทยตัวเล็กๆนะครับในระดับจุลภาคก็มีเล็กๆมากนะครับให้ฟังผมวันนี้นะครับสาระสำคัญเนี่ยมันไม่มีอะไรบ้างหรอกครับคำเดียวเลยความแตกต่างทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจท่านเนี่ยแตกต่างกับธุรกิจอื่น
1: ๆครับ
3: Blue Oceanมันก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินใช่ไหมครับ
1: คือมันยังเฟรชยังไม่มีใครไปสำรวจ
3: ใช่ดีคำดีนะครับตรงกับประเด็นเลยนะครับคราวนี้ในโลกของการแข่งขันเนี่ยมันมีบลูโอเชียนกับเรดโอเชียนก็คือมหาสมุทรสีแดง
1: อันนั้นแข่งดุ
3: แข่งเดือด
1: ครับ
3: แดงเข้มแดงจางแดงอ่อนอะไรก็ว่ากันไป
1: แล้วแต่
3: ระดับของการแข่งขันคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเรดโอเชียนนะครับซึ่งมันก็มีแนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์ของสถาบันทางด้านธุรกิจอันดับต้นๆของโลกชื่อว่า INSEAD โดยโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์รานีไม่ใช่คนที่เป็นข่าวบ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านเรานะ
1: คนละรานีกัน
3: คนละรานีนะครับคนละรานีนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่สถาบัน ICS สถาบัน ICS นี่ก็เป็น business school อันดับหนึ่งของยุโรปและอันดับต้นๆของโลกนะครับเป็นคนเขียนหนังสือในปี2005 2005ถูกป่ะนะครับเรื่องของกลยุทธ์ในการเข้าสู่Blue Oceanซึ่งผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับดร.เจตคุณลิซ่าท่านผู้ฟังว่าธุรกิจไทยความหมายธุรกิจไทยของผมก็คือ SME เพราะว่าผู้ประกอบการไทยบ้านเรามีอยู่ประมาณสัก 3.2 ล้านราย 3.2 บลาบลาล้านรายมัน 3.2 นี่เป็น SME แล้วสัก 95%
1: คร
3: ับ 99.5% ด้วยนะ
1: เยอะมาก
3: 5%
1: ครับ
3: อีก0.5เนี่ยเป็นรายใหญ่ๆเวลารายใหญ่น้อยมากไม่ถึง 1% เพราะนั้นการที่ผมบอกว่าธุรกิจไทยกำลังหลงทางใน Blue Ocean หมายถึงว่ากำลังหลงทางว่าตัวเองคิดว่าเราเป็น Blue Ocean นะเรากำลังอยู่ในตลาดของ Blue Ocean เนี่ยจริงๆเนี่ย
1: มันเดทไปแล้ว
3: หล่อนจะคิดผิด
1: มันเดทไปแล้ว
3: ใช่จริงๆเรายังอยู่ในแดงอยู่นะมันไม่ได้อยู่ในสีน้ำเงินซึ่งก็

0: มันในการไปทำสำรวจเมื่อวานซึ่งเป็นของหน่วยงานสสบแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาจัดเนี่ยผมไปบรรยายแล้วก็ได้ทำการสำรวจในคนที่เข้าประชุมโดยว่าจริงๆแล้วธุรกิจคุณเนี่ยเป็นเลดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในการแข่งดุหรืออยู่ในการความแตกต่างในตลาดที่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการปรับตัวในทุกมิติแหละแต่สุดท้ายก็จะจบเรื่องของในความหมายของผมในมุมมองของผมคิดว่าบลูโอเชียนก็คือทุกอย่างเนี่ยในธุรกิจคุณเนี่ยคุณแตกต่างจากคนอื่นหรือไม
1: ่ครับ
0: นั่นแหละดูคุณไปคิดเลยว่าคุณแตกต่างกับธุรกิจอื่นหรือไม
1: ่
0: มันมีการสำรวจในทั่วโลกนะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะ 95% ผมว่าในประเทศไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: 15%เนี่ยแข่งกันอยู่ในตลาดสีแดงในมหาสมุทรสีแดงเป็นโอเชียนมีอยู่ 5% เท่านั้นเองที่แข่งอยู่ในตลาดในมหาสมุทรสีน้ำเงินนะครับก็คือแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างทุกอย่างครับแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างเรื่องต้นทุนแตกต่างเรื่องแพ็กเกจจิ้งแตกต่างเรื่องคุณภาพมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอยู่ในมหาสมุทรสีน้ำเงินหมดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในประเทศไทยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของจำนวนของผู้ประกอบการไทยที่เป็น SME 50% ที่อยู่ในการ 50% เนี่ยอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเข้มเลย แล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: เพื่อเข้าสู่มหาสมุทรสีน้ำเงิน Blue Ocean ซึ่งในของโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์รานีเนี่ยเรนี่อะไรประมาณเนี่ย
1: ครับ
0: นะเขาได้แบ่งตลาดของธุรกิจเป็น2อย่างชัดเจนสีแดงและสีน้ำเงินแต่ระหว่างทางเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี2505มาเนี่ยมันก็มีงานวิจัยพยายามจะแทรกเข้าไปว่าระหว่างทางก่อนจะเป็นจากเคลื่อนตัวจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยมันก็มีสีอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะ
1: ครับ
0: มันมีสีส้มมันมีสีม่วงนะมันมีสีขาวมันมีสีเขียวระหว่างทางเข้ามาแทรกทีนี้เอาเฉพาะสีส้มกับสีม่วงแล้วกันเป็น Orange Ocean แล้วก็ Purple Oceanในเพื่อจะเข้าไปสู่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางก็คือสีน้ำเงินนะในเมื่อกี้ผมพูดว่าแดงเข้มเนี่ยผู้ประกอบการไทยมีประมาณสัก 50%
1: ครับ
0: ที่เป็น SME แดงหมาสมุทรสีส้มหมาสมุทรสีม่วงมีอยู่ประมาณสัก 45% ก็คือยังไม่ได้เข้าไปสู่ในบลูโอเชียนจริงๆอ่ะบลูโอเชียนก็ประมาณสัก 5% นะครับประมาณสัก 5% นะทีนี้เวลาเราเป้าหมายส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจเราเนี่ยเราอยากส่งไปต่างประเทศคำถามแรกเนี่ยท่านเคยคิดไหมว่าสมมติเราจะส่งไปตะวันออกกลางเนี่ยเฮ้ยตลาดมันเป็นตลาดแบบไหนตลาดเป็นสีแดงหรือตลาดเป็นสีน้ำเงินเป็น Red Ocean หรือเป็น Blue Ocean
1: ครับ
0: ในตะวันออกกลางถามท่านผู้ฟังว่าเนี่ยหรือในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นแบบไหนเราจะได้ไปถูกทางไง
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเวลาเราจะพิจารณาว่าตลาดเนี้ยบลูเรดออเรนจ์ม่วงเลยก็แล้วแต่เราดูจากอะไรครับอาจารย
0: ์ดูจากจำนวนคนที่เข้าไปแข่งขันเยอะไหมจากประเด็นที่เข้าไปแข่งขันเนี่ยเป็นประเด็นอะไร
1: ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องราคาอันนี้ใช่เลย
1: ครับ
0: อันนี้ใช่เลยนะส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันราคาแข่งกันลดราคา
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมถามว่าตลาดตะวันออกกลางอย่างดูไบเนี่ยท่านคิดว่าเป็นเรดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: สำหรับผมนะซึ่งคนส่วนใหญ่คิดน่าจะเป็นบลูแต่ผมคิดว่าเป็นเรด
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเพราะในตะวันออกกลางเนี่ยเขานำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: เข้าสินค้ามาเยอะมากจะเบรกได้ใช่ไหมดร.
1: ไม่ละต่อครับอาจารย์ต่อครับต่อครับ
0: คนจะคือนำเข้าเขามีแต่น้ำมันไงเขาจะนำเข้ามาเยอะมากเลยในดูไบในซาอุเนี่ยเพราะนั้นคนที่ซื้อจริงๆเราจะมองว่าเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยเขามีตังค์เขาน่าจะต้องซื้อสินค้าราคาแพงเขาน่าจะต้องซื้อสินค้ามาแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากอ
1: ่
0: ะคนที่ซื้อสินค้าไทยหรือสินค้าจากต่างประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนที่อยู่ทำงานที่นั่นอ่ะม
1: ี
0: คนอินเดียมีคนไทยมีคนอาเซียน
1: อาจจะไม่ใช่คนของประเทศนั้นทั้งหมด
0: ใช่
1: อาจารย์ครับ

0: นิดนึงฮะข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะรู้ว่าตลาดเนี้ยมันแข่งขันแค่ไหนผมหาข้อมูลยังไงได้ครับอาจารย์
1: โอ้จากหลายแหล่ง
0: ฮะ
1: จากหลายแหล่งต้องจากหลายแหล่งต้องขึ้นอยู่กับบทความเลยไม่ได้มีเป็นสรุปตายตัวเอาข้อมูลในนี้บอกว่าเป็นตลาดนี้เป็นเลดตลาดนี้เป็นบลูหลายแหล่งดูประชากรดูรสนิยมดูรายได้ของเขาดูภาพรวมของการแข่งขันดูช่องทางในการจำหน่ายมันต้องมาจากข้อมูลหลากหลายมากดร.เจตก็คงได้ผมคิดว่าน่าจะดูนะเรื่องของหนังสงครามส่งด่วนคุณลิซ่าก็น่าจะท่านผู้ฟังก็น่าจะดูสงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนนี่เป็นหนังเลดโอเชียนก็คือเป็นหนังที่สะท้อนถึงเรื่องของการแข่งขันด้านราคา
0: ครับ
1: ตัวละครที่ผมชอบไม่ใช่ชอบมากที่ชอบมากที่สุดก็คือผมไม่แน่ใจดร.เจตได้ดูไหมอ่ะ
0: ยังดูไม่ครบครับ
1: ต้องไปดูเดี๋ยวจบรายการต้องไปดูแล้ว
0: ครับ
1: ตัวละครที่ผมชอบมากก็คือเจ้าสัวคัดน
0: ิ่มคุณธเนศวรากุลเคราะห์ได้รางวัลด้วยฮะได้นาตราชครับ
1: ชอบมากชอบสไตล์การพูดชอบสไตล์การวางท่าทางแต่อันนั้นก็ชอบในเทิงกายภาพ
0: ครับ
1: แต่ชอบในคำพูดที่เจ้าสัวคันนินในหนังเนี่ยพูดมาก็คือว่าอย่าเริ่มทำสงครามราคา
0: เ
1: พราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดราคาตลาดจะพัง
0: ครับ
1: คนที่พังเร็วก็คือธุรกิจที่มีสายป่านสั้นคำถามที่เป็นประโยคเด็ดต่อจากประโยคเมื่อกี้ก็คือว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มี
0: ครับ
1: นี่คือความแตกต่างคุณมีอะไรที่ผมไม่มีคุณมีอะไรที่ผมไม่มีก็คือ blue ocean
0: อันนี้อาจารย์
1: ประโยคทางซ้ายเมื่อกี้ที่ผมพูดอะคุณอยากแข่งขันราคานั่นคือ red ocean
0: ครับอาจารย์เดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้านะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะหาตลาดที่เป็น blue ocean ที่ถูกของเราหาตลาดที่ถูกของเราเนี่ยนะคือยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงGood Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของ Blue Ocean นะกับธุรกิจไทยครับอาจารย์คำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเอ๊ะเราจะไปหาได้ยังไงว่าคือตลาดที่ใช่ของเราครับอาจารย
1: ์มีก่อนจะไปตอบคำถามดร.เจตมีคนบอกว่าเชียร์เยอรมันเหมือนผมนะคุณพิทูลบอกเชียร
0: ์ครับครับ
1: นี่เสื้อที่ไทยใส่แข่งแล้วเนี่ย
0: อันนี้แบบเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะ
1: ครับผมดร.คำถามอีกทีสิ
0: ฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตลาดนี้ใช่ของเราครับ
1: คือผมคิดว่าบลูคำถามดีมากเลยนะท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ท่านต้องถามตัวเองด้วยนะในธุรกิจท่านเนี่ยแล้วมันบลูโอเชียนเนี่ยตลาดมันอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: เป็นคำถามที่ดีมากมากบลูโอเชียนอยู่ทุกตลาดอยู่ทั้งในประเทศไทยอยู่ในตลาดต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าคุณหามันพบหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถามสำคัญต่อไปก็คือว่าแล้ววิธีที่หาพบเนี่ยหายังไง
0: ครับ
1: การที่ท่านอยู่ในตลาด

0: สีแดงท่านจะออกจากตลาดสีแดงท่านต้องแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวแล้วธุรกิจท่านอยู่ได้ไหมเพราะนั้นท่านจะต้องไปหาลูกค้าใหม่
1: ครับ
0: ตลาดใหม่ส่วนแบ่งการตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นแหละมันอยู่ทุกตลาด
1: ครับ
0: ง่ายๆคือจริงๆมันเป็นก็เป็นตลาดเฉพาะเหมือนกันนะเป็นตลาดเฉพาะทางเช่นผมปัจจุบันเทรนด์ของไทยของโลกของทั่วโลกอ่ะอาหารที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าส่วนผสมของน้ำตาลที่อยู่ในอาหารนั้นเนี่ยไม่ใช้น้ำตาลได้ไหม
1: ครับ
0: เป็นสารที่ทดแทนน้ำตาลน่ะเพราะก็กลัวโรคเบาหวาน
1: ครับ
0: สังคมผู้สูงวัยก็ดีสังคมของการรักสุขภาพอย่างดร.เจตเนี่ยวิ่งบ่อยเนี่ยเขาก็ต้องการหาอะไรหาอาหารที่มันกึ่งๆเป็นยาน่ะสารสำคัญต่างๆตัวอาหารเนี่ยอันเนี้ยบลูแหละ
1: ครับ
0: เพราะท่านเป็นบลูได้ท่านไปจับเฉพาะตลาดใหม่ๆหาผู้บริโภคใหม่ๆไม่ได้เน้นย้ำเฉพาะผู้บริโภคเดิมๆนั่นแล้วคือบลูแล้วมีการพูดถึงนวัตกรรมสินค้าไทยหรือธุรกิจไทยต้องมีนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมของท่านที่ท่านเข้าใจเนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: ท่านก็คือผู้ฟังพวกเราเนี่ยแหละครับประชาชนชาวไทยนี่นะครับคำว่านวัตกรรมท่านความหมายของท่านคืออะไรบางคนก็คิดว่านวัตกรรมก็คือเรื่องของการจะต้องไปเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานั่นคือนวัตกรรมจะต้องเอาไปเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาจริงๆก็ถูกในมุมของท่านแต่ในมุมของผมมองว่านวัตกรรมก็คือความแตกต่างนวัตกรรมก็คือBlue Ocean อย่างไรความแตกต่างของผมไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยผม
1: ต้องใช้ต้นทุนสูงไหมอาจารย
0: ์ต้นทุนสูงอีก
1: ครับ
0: แต่ผมใช้ความคิดผมที่ให้มันต่างผลิตภัณฑ์ผมให้มันต่างกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอื่นๆเช่นเราจะส่งน้ำเครื่องดื่มที่เป็นผลไม้เป็นขวดๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นวัตกรรมนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นค่าขนส่งก็แพงแต่ท่านทำสามารถทำเป็นผงได้เนี่ยคือนวัตกรรมท่าน
1: เก็บได้นานขึ้น
0: เก็บได้นานขึ้นสะดวกขึ้นเบาขึ้นในการขนส่งโลจิสติกต่างๆก็จะถูกลงนะครับท่านลองดูร้านกาแฟดังๆแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยแพงมากผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแพงมากแต่ทำไมคนยังเข้าไปคนยังเข้าไปกินคนยังเข้าไปนั่งนานๆกันนะครับเพราะอะไรครับเขาขายความแตกต่างแตกต่างเรื่องอะไรแตกต่างเรื่องมันเป็นสถานที่ของการทำงานของการประชุมผมนั่งทำงานในบ้านเนี่ยนะครับบางทีตื้อนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆมันในบ้านมันก็พร้อมทุกอย่างเดี๋ยวก็กินไปกินนี่สะดวกสบายแต่ผมรู้สึกผมทำงานไม่ได้อะ
1: คร
0: ับ ผมต้องเข้าไปนั่งร้านกาแฟร้านเนี้ยต้องงานผมเสร็จอ่ะนั่นเขาไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟเขาขายไลฟ์สไตล์ของการทำงาน
1: ครับ
0: เขาขายบรรยากาศการทำงานเขาขายเป็นที่ประชุมเขาขายเป็นที่พบปะเพื่อนนะในอีกร้านหนึ่งก็มีการเป็นแบบคุณก็นั่งได้เหมือนกันนะนั่งได้เหมือนกันคุณก็นั่งแต่ผมคิดผมทำได้น้อยอะ
1: ่
0: ะรู้สึกว่าอารมณ์มันไม่มาในการทำงานพอไปนั่งร้านไอ้แบรนด์ต่างประเทศมันรู้สึกเหมือนงานผมมันเสร็จ
1: ครับ
0: ผมต้องไปชาร์จแบบนั้นนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือเขาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าเลดโอเชียนเนี่ยแข่งในตลาดเดิมแข่งด้วยราคาลูกค้าเปรียบเทียบได้ง่ายก็เพราะว่าแข่งกันเรื่องราคานะกำไรลดลงต้นทุนการผลิตสูงกำไรเหนื่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: ในเรดโอเชียนแต่ถ้าเป็นบลูโอเชียนเนี่ยสร้างตลาดใหม่แข่งขันด้วยคุณค่าคำว่าคุณค่าเนี่ยเราพูดคำว่าคุณค่าการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นปัจจุบันผมขอเพิ่มคำว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษวงเล็บภาษาอังกฤษว่า value creation
1: ครับ
0: เพราะนั้นมูลค่าที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากการคิดสร้างสรรค์บนความแตกต่างกับคู่แข่งของคุณลิซ่า
1: ครับ
0: นะเปิดความสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นลูกค้าจำได้ที่เป็นในความแตกต่างเรากำไรเริ่มสูงขึ้นสบายและยั่งยืนขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างของกลัวว่าเวลามันจะหมดนะครับผมยกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยผมทำการสำรวจอยู่ใน SMB ที่เป็นสัก

0: หนึ่งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มกลุ่มการผลิตและอุตสาหกรรมกลุ่มค้าส่งค้าปลีกกลุ่มครีเอทีฟดีไซน์สื่อและการตลาดกลุ่มเวลเนสและก็กลุ่มที่ปรึกษาในทุกเรื่องที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ปรึกษาด้านการเกษตรและบริการอื่นๆก็คือ7กลุ่มผมไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็น SME ที่เข้ามาฟังผมที่เข้ามาฟังผมจัดโดยสสบแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมผมต้องการประเมินว่าแล้วเขาจริงๆอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีน้ำเงินในทางธุรกิจท่านผู้ฟังลองทายดูว่าธุรกิจเหล่านี้อยู่ในพื้นที่สีไหนนะครับไม่มีเวลารอคำตอบตอบเลยคร
1: ับตอบเลยครับ
0: ตอบเลยครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมา7ธุรกิจเนี่ยนะครับแดงหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่มีหลุดมาเป็นบลูสักลายหนึ่งไม่มีเป็นบลูมาหลุดสักลายหนึ่งทีนี้แดงผมก็เจาะลงไปใจแดงเนี่ยผมก็เจาะลงไปอีกว่าแดงนี่เขาเป็นแดงแบบไหนอ่ะเขาเป็นแดงจางเขาเป็นแดงเข้มเขากำลังจะหลุดออกไปจากแดงส่วนใหญ่นี่นะครับ60ผู้ประกอบการตาประกอบการไทย SME ไทยเนี่ย 60% เป็นแดงเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดไปเป็นบลูแหละเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดเป็นบลู 60% ก็คือยังไม่ไปบลูอ่ะผู้นี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเพราะนั้นประเด็นนี้ธุรกิจไทย SME ไทยยังพื้นที่สีแดงรอรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันมีหลายเรื่องมากเราลงลึกไปว่าเออตกลงเขาในแดงเนี่ยเขามีปัญหาตรงไหนที่เขาไม่สามารถจะไปเป็นบลูได
1: ้ครับ
0: ใหญ่เลยหลากหลายมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเรื่องของปัญหาเรื่องการทำตลาดช่องทางการจำหน่ายก็กลับไปสู่ต้นทางของปัญหาของผู้ประกอบการไทยอีกแล้วผู้ประกอบการไทยนี่ผลิตเก่งมากนะเกษตรกรไทยก็ผลิตเก่งปรับให้เป็นนั่นปรับให้เป็นลดคาร์บอนผู้ประกอบการไทย SME ไทยผลิตเก่งมาก
1: ครับ
0: วันนี้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการที่ทำเรื่องของเกษตรแปรรูปบนนวัตกรรมประมาณนี้นะครับเขาใช้คำว่าAgri Award 2025จัดที่กระทรวงพาณิชย์ผมไม่ได้ไปร่วมด้วยปกติเป็นใหญ่นะในนั้นเนี่ยจะมีคัดโอ้โหเขาสมัครกันเยอะมากวันนี้จะเป็นได้แชมเปี้ยนแหละนะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเก่งมากในการผลิตแต่สุดท้ายก็เข้ามาสู่ข้อสรุปที่ผมได้เมื่อวานไม่รู้ตลาดไม่รู้ช่องทางในการจำหน่ายเพราะนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะพูดว่า อะไรนะการตลาดนำการผลิตถูกทางแล้วแต่ว่าการตลาดนำการผลิตของรัฐบาลในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้อ่ะนี่คือคอขวดนี่คือมันภาษาธุรกิจก็ใช้เป็นจุดเจ็บปวดเหรอ
1: เพนพอยต์
0: มีเพนพอยต์มีเกนพอยต์ผมตอนนี้ผมไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษมากเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งมันดูไม่ดีผมภาษาไทยแล้วผมจะวงเล็บภาษาอังกฤษเผื่อใครสามารถไปเซิร์ชต่อได้ว่าคืออะไรนะครับผมจะไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งไม่ฟังแล้วงง
1: เดี๋ยวคนจะไปเซิร์ชว่าจันจบที่ไหน
0: อ๋อใช่โอเคเพราะนั้นก็คือปัญหาคือช่องทางการจำหน่ายนะช่องทางของการตลาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็กลับไปใช้แนวคิดของ Blue Ocean ว่าแล้วท่านสินค้าท่านมันแตกต่างอย่างไรบางคนบอกว่าสินค้าตัวเองเนี่ยสเปเชียลมากเลยแต่นั่นเป็นความคิดของคุณไงมันอาจจะไม่ใช่สเปเชียลไม่ใช่พิเศษในผู้บริโภคไงบางทีเราหลงตัวเองว่าเฮ้ยมันพิเศษแล้วนะมันอร่อยมากเลยนะชิมดูที่เนี่ยฉันทำมามันอร่อยนั่นมันเป็นลิ้นของคุณไง
1: ครับ
0: แต่ลิ้นของผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะไม่อร่อยซึ่งผมว่าไอ้ที่เขารีวิวแบบร้านอาหารอร่อยอร่อยนั่นผมไปแล้วนะผมไปชิมนะไม่อร่อยนะ
1: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับเดี๋ยวต้องขอตัดเข้าประกาศของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ

าสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ติให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะใช่
2: ยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงเสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตช์ฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548นั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ Inspire เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การ

นการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ

และเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาได้ทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องหญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJนะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิง

0: ยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆของเช่นได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดิลโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับ

0: าชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบัน

0: ขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับ10หน่วยงานทำโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษารักษาการแทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำระยะที่2ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกับภาคีเครือข่าย10หน่วยงานคือสำนักงานกสทช.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำระบบเทคโนโลยีโทรมาศอัตโนมัติมาใช้บริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติของประเทศและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจะติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ครบตามแผนที่510สถานีไว้ใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมเพื่อใช้เฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำในชุมชนการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศไทยขาดสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในที่สูงนะครับที่อยู่บนเขาการจะวัดปริมาณน้ำฝนที่ได้ผลมีประสิทธิภาพที่สุดต้องวัดจากที่สูงจากต้นน้ำนะครับการทำงานของโทรมาศก็คือว่าเมื่อวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของสสน.ของสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเขาก็จะวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำฝนขนาดนี้มันจะมีน้ำป่าไหลหลากไหมจะมีน้ำท่วมไหมต้องอพยพไหมทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันภัยเฝ้าระวังภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าสภาพของภูมิอากาศที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันจะหนักขึ้นทุกวันถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้พอที่จะหลบลี้หนีภัยได้ป้องกันภัยได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลถึงระดับพอใจนะครับได้มีการลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตไปได้มากพอสมควรครับ
0: สำหรับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติระยะที่1ได้ติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว242สถานีข้อมูลที่ได้รับเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคมไปยังคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net และแอปพลิเคชัน thaiwater เผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลฝนตกหนักผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้หน่วยงานของรัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและสสน.ตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาขึ้น19ชุมชนทั่วประเทศพร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสนับสนุนวิทยุสื่อสารให้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ

ฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรติ

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

มดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัล

ื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วาง

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลง

ามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไร่โม่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไรโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม

0: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

0: ื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเมืองคนเดียวก็จะเก็บเงิน20 บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42 แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1 แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33 แห่ง
0: ร่วมฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับแหล่งน้ำประมาณที่ความเกินเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2 ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15 มีนาคม 2564
2: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเก็บช่วยเหลือกันได
3: ้โรงเหนือ200 กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100 กิโลนะกิโลละ30 บาทถ้าคุณมี2 โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้6,000ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมามากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
4: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็ขาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2 ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกอม

0: ะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไร่โว่ส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
1: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
2: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
3: ที่เราต้องขอบคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวสารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไป

0: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการรัชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางส่วนปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทานปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเอง

0: ในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
1: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับ

0: ับซึ่งไหนที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
1: วันหนึ่งอาจจะต้องกลับมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลทั้งตรวจตาหรือว่าสลิปแลมทำให้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
2: ก็อุปกรณ์จากโครงการรัชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรก

0: ที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ต
2: ั
3: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสได้แดดได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการรัฐบาลปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
4: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
5: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
4: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
6: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
7: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้

้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้อง

ดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนที่รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทธานารีนาถหรือพระองค์โสมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผม

ป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาสที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลาก

ไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการปฏิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาโดยตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนเพิ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะ เฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพระองค์พาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกแล้วเนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนเพิ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพระนุ่งพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบ

0: เสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านทีไลป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค MCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านทีไลป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านชะแกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168

าลไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันละวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

รรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็อย่าเสียกำลังใจนะ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการ

ออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูก

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิ

0: เศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน Chevron พัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: ศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0%บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
7: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
10: Good day morning เพลง hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning. Bye.

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าในฤดูร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราที่ร้อนมากๆนะคะส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะนอกจากนี้เหงื่อที่ออกมามากกว่าปกติก็ทำให้ผิวเนี่ยขาดความชุ่มชื้นและส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยค่ะซิต้าเข้ารู้ถึงปัญหานี้นะคะเลยอยากจะให้เราเนี่ยรอดหน้าร้อนไปด้วยกันซิต้า EE แตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยค่ะ EE แตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีที่เติบโตในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาล็อกความชุ่มชื้นไว้นานที่สุดเพื่อให้อยู่รอดได้พอเรานำมาทำเป็นสารสกัดจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้อย่างดีซิต้า EE แตงโมจะช่วยปรับเซลล์ผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยนะคะแนะนำสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยค่ะสำหรับสาวๆนะคะสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นซิต้า EE แตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven CJ Lotusและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหลากหลายคนฟังมาจนถึงตอนนี้อยากจะลองใช้กันแล้วใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าพิเศษสุดๆค่ะตอนนี้ที่ 7-Eleven เขามีโปร EE แตงโมแบบหลอดลด 30% ปกติ1หลอดนะคะราคาจะอยู่ที่179บาทค่ะลดเหลือเพียง125บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังรีบไปสั่งซื้อด่วนๆเลยนะคะโปรโมชั่นนี้มีจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะรีบไปซื้อกันแบบด่วนๆเลยนะคะใครอยากมีผิวใสหน้าใสไร้สิวต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท FM 102 MHz ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ 9:30 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz นั่นเองนะคะส่งความสุขกันเหมือนเดิมเสียงเพลงเพราะๆนะคะบางวันก็อาจจะเปิดเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปหลากหลายอารมณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของช่างควบคุมเสียงของเราค่ะนะคะทั้งน้องหนุ่มแล้วก็น้องแซมนะคะช่วยกันเลือกเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในแต่ละวันนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจกันไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็ตามหรือจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองหรือว่านครศรีธรรมราชบางส่วนบางพื้นที่ก็สามารถติดตามรับฟังรายการทางคลื่นอสมท102เมกะเฮิรตซ์ของเรากันได้ก็ส่งความสุขส่งกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสาวๆทั้งหลายอยากจะมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการกับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานะคะความหอมนี่ต้องบอกว่าเกินห้ามใจจริงๆยั่วทุกอารมณ์สำหรับหนุ่มๆแน่นอนถ้าคุณอยากจะรู้ว่าแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราสีไหนมีความหอมยั่วใจได้มากกว่ากันทําให้หนุ่มๆหลงไหลคลั่งไคล้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรามาใช้กัน3 สี 3 กลิ่นหอมมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
1: ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้อง

0: แน่นอนสาวๆคนไหนอยากจะเพิ่มเสน่ห์อยากจะเพิ่มความเซ็กซี่อย่าลืมนะคะใช้แป้งเย็นเพศัตของเราได้เลยไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตางค์ค่ะเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตของเรานั้นมีกลิ่นหอมที่เย้ายวนใจยั่วใจหนุ่มๆไม่ว่าจะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มไหนก็แล้วแต่ค่ะหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตของเราอย่างแน่นอน3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองนะคะโอ้โหสีไหนก็แล้วแต่ละที่คุณชอบทดลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยนะคะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนถ้าถามว่าน้องอ๋อยใช้สีไหนน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าช้อยสีเขียวค่ะกลิ่นปรินเซสค่ะเพราะว่าพร้อมที่จะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบอย่างแน่นอนค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาบอกว่าสบู่เพศัตว์ของเราหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงค่ะคุณฟังขาเพราะว่าใครที่ได้ใช้สบู่เพศัตว์ของเราแล้วนะคะเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีความรู้สึกสดชื่นนะคะผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนนะคะกับฟองสบู่นุ่มๆกลิ่นหอมๆแบบนี้ทำให้หลายๆคนอยากจะอาบน้ำวันละหลายรอบจริงๆเพราะว่ายิ่งอาบทำให้ผิวของคุณยิ่งสวยยิ่งหอมมีความสดชื่นมีความชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงอย่างแน่นอนค่ะหลายคนก็อาจจะแอบกังวลว่าเวลาที่เราอาบน้ำบ่อยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการอาบน้ำอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะผิวของเราจะแห้งเกินไปหรือเปล่าถ้าเราอาบน้ำบ่อยเกินไปไม่ต้องกังวลถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรารับรองค่ะว่าผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลค่ะกับ2สูตร2กลิ่นหอมของสบู่เพศัตว์ของเรานั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นร้อนๆแบบนี้อาบน้ำบ่อยแค่ไหนไม่ต้องกังวลค่ะผิวสวยผิวหอมผิวออร่าฉ่ำๆอย่างแน่นอนกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าคุณสาวๆทั้งหลายนะคะอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมๆจากเราแล้วเขามีความรู้สึกเป็นยังไงน้องอ๋อยบอกว่าต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันค่ะรับรองได้ค่ะว่าหนุ่มๆโอ้โหไม่ยอมห่างกายคุณไปไหนแน่นอนจะเรียกหาเราทั้งวันเลยนะคะที่รักมานี่ก่อนที่รักนู่นนี่นั่นจะมีโมเมนต์ที่แบบว่ากุ๊กกิ๊กหวานแหววแน่นอนค่ะฉะนั้นหลายๆคนบอกชอบแม่สาวๆชอบเนาะอะไรประมาณนี้ล่ะนะคะฉะนั้นอยากจะยั่วใจหนุ่มๆก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กัน3สี3กลิ่นหอมที่คุณต้องลองค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะไม่ว่าสีไหนหนุ่มๆก็ชอบแน่นอนน้องอ๋อยเชื่ออย่างนั้นนะคะฉะนั้นหลายๆท่านอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองก็ต้องรีบซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันแล้วก็ที่สำคัญคืออาบน้ำแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองค่ะว่าเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปราคาที่คุณจับต้องได้ไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตางค์ใช้แป้งเย็นเซฟใช้แป้งเย็นเพสัตของเรารับรองค่ะว่าเสน่ห์ยั่วใจแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณฟังขาขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้เหมือนเดิมค่ะปริศนาณตันหยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.ด่วนหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา 9:00 นวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษสวมสูทสากลสีดำติดแขนทุกหรือเสื้อผ้าไทยสีดำแขนยาวและสุภาพสตรีชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำทางนี้วาระการประชุมในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมพระราชพิธีส่วนที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายหลังจากสำนักพระราชวังมีแถลงการถึงการเส้นพระชนขณะที่บรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีต่างพร้อมใจการแต่งกายไว้ทุกสวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อร่วมถวายอาลัยต่อการสิ้นพระชนในครั้งนี้ด้วยราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้พุ่ง 1,150 บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 น.ปรับเพิ่ม 1,150 บาท

0: อย่างไรก็ตามณเวลา 9:48 น.ราคาทองคำมีการปรับราคาแล้ว5ครั้งล่าสุดทองคำแท่งขายออก 65,100 บาทรับซื้อ 64,900 บาททองรูปพรรณขายออก 65,900 บาทรัฐบาลเตือนแฟนบอลชาวไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมาแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขอให้ประชาชนยึดหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วฟุตบอลโลกควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะเดียวกันจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการอิหร่านว่าอย่างไรข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกันอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยระบุว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนส์อาจเป็นผู้แทนลงนามและเชื่อว่าอายาตอลละมอกตานีมอกตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านให้ความเห็นชอบข้อตกลงดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้สั่งระงับแผนโจมตีอิหร่านโดยอ้างว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าแม้เนื้อหาส่วนใหญ่ในร่างข้อตกลงจะได้ข้อสรุปแล้วแต่อิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อในประเด็นที่เป็นเส้นตายอย่างเด็ดขาดและในขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงทำให้ฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเวลานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วง

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดด

0: ทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ขียนถึงคนบนฟ้านะคะพิงลำพระเพลิงค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากมากอีกเพลงหนึ่งนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการVariety on Radio นะคะจะไปอสมทเพื่อชุมชนแล้วนะคะดีเจช่วงนี้สมองแบบไปไกลมากๆเลยเหมือนคนนอนน้อยแต่นอนนะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของเรานะคะอีก2ชั่วโมงค่ะก่อนกินข้าวเที่ยงกันนะคะเช้าวันนี้กลับมากับบรรยากาศนะคะท้องฟ้าดูครึ้มๆตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะท้องฟ้าครึ้มๆตั้งแต่ช่วงเช้าเลยสำหรับเช้าวันนี้นะคะดูเหมือนว่าฟ้ามัวฟ้ามืดนะคะเหมือนจะมีฝนลงมาอีกแล้วในส่วนของเช้าวันนี้ค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองกันดีๆ ด้วยนะคะมาเช้าวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวสารประกาศจากสำนักพระราชวังโดยพร้อมกันนะคะโดยพร้อมกันถือว่าเป็นวันที่ฟ้ามืดเป็นวันที่ฟ้ามัวหมองตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะจากที่มีประกาศจากสำนักพระราชวังในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนะคะสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนตั้งแต่คืนวันที่11มิถุนายน2569ค่ะซึ่งมีประกาศออกมาวันนี้นะคะ12มิถุนายน2569สำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัมตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้นะคะในส่วนของลำดับในส่วนของการจัดการพิธีของ งานนะคะสำคัญครั้งนี้นะคะลำดับพิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตเป็นรายการในช่วงบ่ายนะคะจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ในส่วนของพิธีการในห่วงเวลาสำคัญต่างๆนะคะนอกจากมีการถ่ายทอดทางทีวีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วนะคะในส่วนของสัญญาณวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีเองของเราก็จะรับสัญญาณนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุอสมทอีกหนึ่งช่องทางอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีพี่โอมนะคะอยากฟังเพลงตามหาคนหายของลำบานูนน้องภูมิสวัสดีค่ะขอเพลงพิเศษนะคะเจ้าหญิงของคนไทยนะคะถ่ายทอดโดยน้ำฟ้าอารัญญาน้อมถวายอาลัยพระองค์ผ่านะคะได้เลยค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยครับทักทายทุกคนเลยพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะคะจากกาญจนดิษฐ์ค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะน่ารักที่สุดค่ะอยู่เป็นเพื่อนกระเพราทุกวันเลยจริงๆนะคะสำหรับพี่ติ๊กน้ำส้มพี่เอียดอนุพงศ์ด้วยนะคะทักทายกันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดือนนะคะพี่เดือนจากคลองโซดค่ะสวัสดีชัยมานด้วยค่ะอยากฟังรักระเหยเป็นไอของไอน้ำนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวก็พาแวะไปอัปเดตราคาทองกันก่อนนะคะช่วงนี้ราคาทองอยู่ในช่วงของขาลงจากวิกฤตปัญหานะคะของการสู้รบการไม่จบสิ้นเนี่ยค่ะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็อิสราเอลนั่นเองทำให้ราคาทองไทยเนี่ยร่วงหนักมากๆเลยมาดูกันนะคะว่าเช้าวันนี้ทิศทางราคาทองจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อพี่ยุ้ยสักครู่เดียวค่ะ

0: ปเดตราคาทองเช้าวันนี้กันค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์พี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะปรับมาอีก 1,300 บาทค่ะขึ้นนะคะวันนี
0: ้ค่ะทำให้ราคาทองเช้าวันนี้ก็ปรับขึ้นมา 1,000 กว่าบาทแบบนี้ต้องขายทำกำไรใช่ไหมคะพี่ยุ้ยคะ
1: ใช่เมื่อวานเราบอกแล้วเราจะทำกำไรระยะสั้นกันใช่ไหมคะแบบว่าลงไปถ้าซื้อ 63,000 ขึ้นมาเราก็ขายตอนนี้ 65,250 รับซื้อคืน 65,000 กับ50บาทนะคะก็ถือว่าหวือหวาน่าดูเลยค่ะลงไปเป็นพันขึ้นกลับมาเป็นพันวันสองวันกำไรกันอื้อเลยค่ะ
0: ค่ะโอ้โหแสดงว่ามีหลายคนเมื่อวานนี้มี FC บอกว่ารู้งี้นะคะวันนั้นซื้อนะคะวันนั้นซื้อ
1: ไม่สิค่ะดีเจกระเพราอยู่กับดีเจกระเพรากับพี่ซีนี่พี่บอกส่งสายบอกแล้วว่าต้องซื้อนะแล้วก็เดี๋ยวเราทำต่อไประยะสั้นกันเพราะฉะนั้นอยู่ฟังรายการดีเจกระเพราจะไม่มีคำว่ารู้งี
0: ้แต่ยังมีหลายๆท่านนะคะที่บอกว่าโอ้รู้งี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการทุกวันเลยจะได้ไม่มีอารมณ์รู้งี้นะคะวันนี้หลายคนก็ทำกำไรได้สบายๆเลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
1: ใช่ค่ะผักบาทละ 1,300 บาทนี่ถือว่ากำไรดีมากๆนะคะถ้าเราซื้อเมื่อวานเนี่ยค่ะวันนี้เราก็ถือว่าถ้าเงินลงทุนประมาณ1บาททองนะคะกำไรบาทละ 1,300 นี่ถือว่ามันไม่มีอะไรที่ลงทุนได้ดีงามขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะเราต้องติดตามข่าวมากๆแล้วก็ติดตามได้ที่ไหนก็ในรายการเนี่ยค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อทองคำจะขายทองคำแล้วก็ซื้อให้ถูกที่ด้วยนะคะที่ศูนย์ซื้อขายเห็นไหมคะเราสามารถกำไรขายได้ทันทีนะคะไม่ต้องวิ่งออกจากบ้านไม่ต้องรอราคาทองร่วงกดขายบนมือถือได้เลยแล้วก็รับเงินได้เลยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของราคาทองวันนี้ที่มีการปรับตัวขึ้น 1,000 กว่าบาทค่ะพี่ยุ้ยหลายท่านก็อาจจะเอาไปขายทำกำไรนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามก็สามารถซื้อเก็บได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: รอย่อสักนิดค่ะพี่ยุ้ยมองอย่างนี้ค่ะดีเจกับเราขึ้นมา 1,300 เดี๋ยวรอจังหวะสักนิดนึงเราอย่าไล่ราคาพอย่อปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเข้าซื้อกันเดี๋ยวจะบอกส่งทริคกันทุกวันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแนะนำให้ขายทำกำไรสำหรับใครที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ยุ้ยมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่มีค่ะก็อยากยินดีกับคนที่ได้ซื้อเมื่อวานที่ฟังรายการกันไปนะคะวันนี้ก็ไปขายทำกำไรได้เลยแม่มารีรับซื้อนะคะ
0: ค่ะศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบอลเลียนจำกัดขอคำแนะนำปรึกษาได้เลยเรามีทีมงานที่จะให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะสามารถเข้าไปที่ศูนย์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะหัวมุมตลาดศาลเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะขอบคุณค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่เจมด้วยนะคะพี่เจมได้พิมพ์ข้อความส่งมาขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากจะขอฟังเพลงเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปได้เลยค่ะแต่ขอปิดท้ายเบรกนี้นะคะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะด้วยบทเพลงพิเศษนะคะที่ถ่ายทอดโดยคุณน้ำฟ้าอรัญญาเจ้าหญิงของคนไทย

ปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชานุทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นวิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

0: ังข่าวได
1: ้ MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมท

0: างแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจึงอยากจะตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษค่ะกับไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีพร้อมบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมกับรับของที่ระลึกจากไฮลักซ์รีเจนต์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศค่ะกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเคียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065 932 9419
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอ่านเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วพบเพิ่ม4ลูกเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 81,000 ตารางเมตรกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน1พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นในครั้งนี้ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรปฏิบัติงานได้พื้นที่ปลอดภัย570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% พบทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% พบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมจำนวน391รายการภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจับแอดมินสาวหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อบัญชีม้าตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มแอดมินสาวผู้ต้องหาตามหมายจับฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรบริเวณหน้าบ้านจังหวัดอุบลราชธานีผู้ต้องหายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ให้ข้อมูลว่าทำหน้าที่ย้ายแอปพลิเคชันธนาคารจากเครื่องของคนไทยที่โดนหลอกลวงมาไว้ในเครื่องที่จะใช้ในการทำงานหากผู้เสียหายรายใดไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะถูกทำร้ายร่างกายจนกว่าจะยินยอมโดยมีหัวหน้าใหญ่สุดเป็นชาวจีนชาวไทยหลายคนที่ทำงานอยู่ด้วยมีทั้งเต็มใจและโดนหลอกไปทำงานในกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้
7: ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: นับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพรารดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: โกดังค่ะงานจากวสันต์17นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่กระเพราหายไปก่อนหน้านี้นะเนื่องจากต้องเข้าประชุมด่วนนะคะกับผู้จัดการศูนย์ภาคใต้นะคะบมจ.สมท.ท่านใหม่นะคะก็มีการประชุมพูดคุยกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ผ่านซูมนะคะก็เลยไม่ได้เข้ามาจากรายการต้องขออภัยด้วยนะคะไปแบบไม่ได้บอกกล่าวเลยก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทิ้งท้ายรายการกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะทานข้าวเที่ยงกันค่ะมาในช่วงนี้นะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนที่จะไปกินข้าวนะมื้อกลางวันระหว่างนี้ก็คิดไปด้วยนะคะว่าจะกินอะไรดี สวัสดีค่ะพี่พงศักดิ์นะคะสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีพี่มนัสด้วยค่ะพี่มนัสบอกว่าทักทายมานะคะที่กาญจนดิษฐ์เนี่ยครึ้มแดดครึ้มฝนนะอากาศแปรปรวนมากๆเลยแล้วก็ฝาก FCดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถนนสายสุราษฎร์นครศรีฝนตกเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนะคะ FC เราเตือนมาด้วยความห่วงใยก็ขอให้ทุกท่านขับรถกันด้วยความระมัดระวังขอบคุณมากๆพี่หอดานช้างทักทายกันสวัสดีค่ะพี่พงศักดิ์ขอเป็นเพลงอะไรเอ่ยพี่พงศักดิ์ขอเป็นเพลงอะไรนะคะรักจังเหรอเอาพี่ติ๊กขอรักจังมาพี่พงศักดิ์เมื่อกี้น้องก็พอเห็นแบบพี่เดือนนะคะสวัสดีพี่เดือนด้วยค่ะพี่เดือนพิมพ์มานะคะน้อมถวายอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะขอบคุณพี่เดือนมากๆค่ะพี่สมยศนะคะโอเคทักทายพี่เจนกันไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้นในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาก็หาเพลงเพราะๆฟังกันต่อนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะคะตลอดทั้งวันค่ะถ้ามีในส่วนของวาระสำคัญนะคะในส่วนของงานพระราชพิธีนะคะก็จะตัดถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะบางทีกระเพราหรือว่าน้องสายหมอกอาจจะกำลังจัดรายการอยู่นะคะแล้วสัญญาณมานะคะโดยกระทันหันเราต้องขออนุญาตตัดรายการโดยกระทันหันเช่นเดียวกันนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็มีสัญญาณมาจากส่วนกลางนะคะที่ทางนายกอนุทินได้ทำการแถลงไปนะคะก็เลยต้องขออนุญาตตัดสัญญาโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะนะคะก็อาจจะมีการตัดสัญญาณแบบนี้อีกหลายๆครั้งนะคะก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมล่วงหน้าที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท.102สุราษฎร์ธานีค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะก็พอมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรค่ะให้กับค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปนะคะซึ่งก็เป็นค่ายเพลงในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะแต่ก็มีน้องๆที่เป็นศิลปินที่สร้างชื่อเสียงนะคะหลายๆคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้องอะตอมนะคะเจ้าของเพลงถอนคำสาบานนะคะเจ้าของเพลงแขกคำวันเลิกเธอแรกไม่ได้นะคะที่มียอดวิวถึง17ล้านวิวมีน้องมีนาค่ะที่ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดมากับเพลงคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงบ้านเราเนี่ยเพลงคิดถึงบ้านเราเนี่ยก็เพราะก็เพิ่งจะทราบจากในงานเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะคะว่าคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือน้องแบงค์ Power Bank ค่ะเป็นลูกหลานชาวอำเภอบ้านนาสารเมื่อคืนนี้น้องแบงค์ก็เป็นศิลปินรับเชิญนะคะที่ได้ทางค่ายตอกปีมิวสิกกรุ๊ปเนี่ยเชิญมาร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้องแบงค์เนี่ยเป็นคนเขียนเพลงนะคะเป็นคนแต่งเพลงคิดถึงบ้านเราให้กับน้องมีนาเป็นผู้ขับร้องนะคะเพราะมากๆกระเพราเองก็มีโอกาสได้เจอน้องแบงค์นะคะเป็นครั้งแรกค่ะในงานเมื่อคืนซึ่งงานเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นการจัดงานเลี้ยงฉลอง1ล้านวิวแรกนะคะของเพลงถอนคำสาบานของน้องอะตอมน้องแบงค์น่ารักมากค่ะพูดคุยแบบเป็นกันเองมากๆเลยนะคะก็ช่วงระหว่างนี้น้องแบงค์ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะก็เขาก็พูดคุยกับน้องแบงค์แล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยซิงเกิลใหม่เนี่ยให้ติดต่อกันมานะคะจะได้เชิญน้องแบงค์มาพูดคุยมาทักทาย FC ผ่านทางวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานีแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องแบงค์ Power Bank มากๆนะคะก็คือเพลงฉันมันจนนะคะเพลงนี้ยอดวิวถึง155ล้านวิวค่ะไปฟังเพลงนี้กันดีกว่า

ฉันมันจนค่ะ power bank นะแล้วก็เพลงนี้มีศิลปินนะน้องๆหลายคนที่เอาไป cover นะเยอะเลยจริงๆค่ะแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักอีกคนนึงนะคะสำหรับแบงค์พาวเวอร์แบงค์ก็ไม่ต้องคบมีลำบากใจเด็กหนาซ่านนะคะเด็กหนาซ่านบ้านเท่ารูหนูยังเช้าเขาอยู่เลยช่วงนี้ฝากไว้นะคะกับแปลงเพาะในหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะพันแท้ทุกทีดกดีทุกต้นทนโรคทนแรงผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันดีจากแหล่งพันแท้หลายสายพันธุ์เลยนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เลือกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทนอร่ายูนิโคนอนนะคะเดลิคอมแพค ML 161สาวิกคินาบาลู KBC คาลิคิว6คาลิ600 Abida AAไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะพี่น้องเกษตรกรที่สนใจกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งกระเพราแนะนำเลยสำหรับที่นี่นะคะแปลงเพาะนายหัวพันป่าแม่โจ้50อยู่ในพื้นที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครศรีถนนสายหลักเลยค่ะไม่ยากนะคะใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยในส่วนของคุณภาพของกล้าปาล์มน้ำมันของเรานะคะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่อยากจะได้กล้าปาล์มน้ำมันไปปลูกค่ะไม่รู้จะเลือกสายพันธุ์ไหนดีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่ต้องกังวลนะคะติดต่อปรึกษาได้เลยกับอดีตเกษตร

0: อำเภอขาวนายหัวขาวของเราเจ้าของแปลงเพาะนั่นเองพร้อมนะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีค่ะแล้วเรามีทีมงานพร้อมเลยนะคะที่จะลงพื้นที่ไปช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการสั่งซื้อกล้าปั๊มน้ำมันถ้าไม่มีรถมาบรรทุกด้วยตนเองก็สามารถแจ้งได้นะคะเราก็มีรถพร้อมที่จะไปส่งให้ถึงพื้นที่เลยอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนนะคะของภาคใต้ติดต่อสั่งซื้อได้ค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสอบถามเพิ่มเติม0992226964 0992226964ได้เลยค่ะหรือติดตามผ่านทางเพจ Facebook นะคะค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้ในส่วนของรายการช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะฝากติดตามรายการด้วยนะคะวันนี้กระเพราได้เชิญนะคะน้องเยาวชนคนเก่งค่ะที่เป็นนักกีฬามวยหญิงนะคะและเป็นนักกีฬามวยหญิงคนแรกด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีมวยวันลุมพินีค่ะโอ้โหเจ๋งมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆเลยน้องเป็นนักกีฬาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ค่ะน้องจะมาพูดคุยในรายการแล้วก็รวมไปถึงโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการรณชัยด้วยนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลค่ะน้องชื่อว่าน้องน้ำตาลนะคะชื่อหวานหวานแต่ว่าโอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดนะคะเป็นนักมวยหญิงค่ะเดี๋ยวได้พูดคุยกันแน่นอนในช่วงบ่ายโมงวันนี้ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลด้วยนะคะส่วนช่วงเวลานี้ค่ะส่งให้ฟังกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะเพลงต่อไปขอเป็นโชเล่นะคะโชเล่คาชัดพลค่ะเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งเพลงหรือว่าการร้องเพลงจะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดปล่อยมาอีกแล้ว

0: ความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาโชเลกชาคัดผลนะคะน้องเตสวัสดีครับพี่จรินสวัสดีค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์ต่อๆเลยเนื่องจากตั้งแต่เช้ามาดีเจก็ยังไม่ว่างจากภารกิจเลยนะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยแล้วกันโน้ตในส่วนของต่อๆนะคะเดี๋ยววันนี้บ่ายโมงตามที่บอกไปว่าฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามน้องน้ำตาลด้วยนะคะเยาวชนคนเก่งลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีค่ะนักกีฬามวยหญิงคนแรกนะคะที่ได้มีโอกาสไปต่อยบนเวทีมวยวันลุมพินีนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับความสามารถของน้องๆกันนะน่าชื่นชมมากๆค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะวันนี้กระเพาขอปิดรายการ Variety on Radio ค่ะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะคะไว้กับพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ท่านได้ทรงรับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้เปี่ยมพระอัจฉริยภาพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายนักพัฒนาผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือที่ประชาชนเรียกขานด้วยความเคารพและใกล้ชิดว่าพระองค์ภาด้วยพระจริยวัตรอันงดงามพระปรีชาสามารถรอบด้านทำให้พระองค์เป็นที่รักและผูกพันอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยมาเนิ่นนานแสนนานนะคะพระองค์ท่านได้ประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ค่ะณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระคณิฐาและพระอนุชาต่างพระมารดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารค่ะในส่วนของทางด้านการศึกษานะคะพระองค์ท่านได้เริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาลระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีก่อนที่จะเสด็จไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะและเสด็จกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนจิตรดาระดับอุดมศึกษาพระองค์ท่านได้ส่งเลือกศึกษาใน2แขนงที่สะท้อนความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อการบริหารบ้านเมืองและกฎหมายได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2และรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกียรตินิยมอันดับ1ค่ะตลอดเวลาที่ทรงศึกษาพระองค์ได้ทรงใช้ชีวิตเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านกีฬาบำเพ็ญประโยชน์นะคะอย่างเช่นการอัญเชิญธรรมจักรในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์การร่วมขบวนพาเหรดในปีมหามงคล72พรรษารัชกาลที่9ต่อมาพระองค์ก็ไปศึกษาต่อค่ะที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะที่มณรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ค่ะขณะเดียวกันก็ทรงศึกษากฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภาประเทศไทยด้วยนะคะในปี2548พระองค์ทรงสำเร็จทั้ง2สถาบันพร้อมกันอันเป็นหลักฐานแห่งพระอัจฉริยภาพและความเพียรพยายามค่ะมีพระราชกรณียกิจมากมายนะคะเดี๋ยวไว้คราวต่อไปจะมาเผยแพร่กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะส่วนช่วงเวลานี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะไปพักทานข้าวเที่ยงกันแล้วเดี๋ยว 13:00 นถึง 14:00 นกับรายการอสมทเพื่อชุมชนมาร่วมให้กำลังใจน้องน้ำตาลเยาวชนคนเก่งนักกีฬามวยหญิงของสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
1: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี
2: ้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาเริ่ม 8:30 นาทีวันพรุ่งนี้ประสบนิกรหลั่งน้ำตารอส่งเสด็จแสดงความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬานายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันเป็นคุณค่าที่พระองค์พาทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดพระชนชีพเปิดฉากฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการเม็กซิโกเจ้าภาพประเดิมสนามเอาชนะแอฟริกาใต้2-0เก็บ3คะแนนโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนพิธีเปิดอลังการด้วยการแสดงของชากิราราชินีเพลงฟุตบอลโลกขณะที่เช้าพรุ่งนี้รอชมการแสดงของลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะก่อนอื่นเราไปติดตามประกาศสำนักพระราชวังกันค่ะ
4: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา12 นาฬิกา 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
3: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยใจความสำคัญระบุว่าสำนักพระราชวังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระหทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้
5: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบแต่ละกระทรวงดูแลประชาชนเข้าร่วมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติค่ะแต่ให้ยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มไปติดตามรายละเอียดจากดาวีชัยคีรีค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและดูแลประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆให้เน้นที่ตัวภารกิจตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนก็เป็นไปตามปกติทุกคนมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วส่วนงานคอนเสิร์ตกีฬาประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเรารับทราบการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.วันนี้ว่ามีมติลดธงครึ่งเสา15วันตั้งแต่12มิถุนายนเป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่12มิถุนายนส่วนประชาชนนั้นตามความเหมาะสมนอกจากนี้จะจัดงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดย ยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดาวีไซคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬานะคะประชาชนต่างหลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะประชาชนหลายพื้นที่ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็สร้างความปลับปลื้มให้แก่ตนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องทั้งยังเดินทางมาสอบถามข่าวคราวจากเจ้าหน้าที่สวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เสมอด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่วันนี้มาโรงพยาบาลจุฬาได้สัมภาษณ์ว่าตลอดคืนที่ผ่านมาประชาชนต่างรอติดตามข่าวสารด้วยความหวังกระทั่งเช้านี้มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังในช่วงเช้าซึ่งหลายคนอาจมองว่าปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงอยู่กับประสบนิกรชาวไทยเพราะพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการที่พระองค์ทรงอยู่กับคนไทยและทรงงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดถือเป็นปาฏิหาริย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทุกคนและตนรู้สึกเสมอมาว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่ใกล้ชิดประชาชนและทรงห่วงใยบ้านเมืองอย่างแท้จริง
5: ค่ะขณะที่บรรยากาศต่างจังหวัดประสบนิกรทั่วไทยต่างเศร้าแสดงความอาลัยถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะไปที่ขอนแก่นกันก่อนค่ะที่ขอนแก่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังประชาชนทราบประกาศจากสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยดร.สุกัญญากาญจนบัตรพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นซึ่งเคยถวายงานในกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมานานกว่า10ปีได้เปิดเผยนะคะว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้านการบำบัดและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบความยากลำบากมาโดยตลอดที่จังหวัดอ่างทองค่ะนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองเล่าว่าตนเองนั้นได้มีโอกาสสนองพระดำริและถวายงานใกล้ชิดในโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลานานกว่า16ปีโดยโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของพระองค์พาดำเนินการ หลักการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามุ่งช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรเน้นการพัฒนาจิตใจการฝึกอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของงานและประชาชนผู้ประสบความยากลำบากมาโดยตลอดที่จังหวัดอ่างทองค่ะนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองเล่าว่าตนเองนั้นได้มีโอกาสสนองพระดำริและถวายงานใกล้ชิดในโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลานานกว่า16ปีโดยโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของพระองค์พาดำเนินการหลักการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามุ่งช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรเน้นการพัฒนาจิตใจการฝึกอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงแม่และเด็กที่เป็นผู้ต้องขังนะคะติดคุกเป็นผู้ต้องขังซึ่งสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและเมื่อปี2550พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดอ่างทองครั้งแรกเพื่อทรงเปิดโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตนจึงมีโอกาสถวายงานรับใช้ในโครงการต่างๆเรื่อยมาพระองค์พามีความเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมตนถึงที่บ้านพักนานถึงมาแล้ว7ครั้งซึ่งตนเองก็เก็บที่ดินที่เคยสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จมาและจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจในช่วงที่ตนป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาลอ่างทองพระองค์ยังทรงพระเมตตาเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมอาการป่วยที่โรงพยาบาลอีกด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยค่ะโดยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอรณัชชาบุญกศรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แต่งกายด้วยชุดสีดำมาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เผยความรู้สึกเศร้าใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ว่าหลังเห็นประกาศทางโทรทัศน์รู้สึกเศร้าใจทำอะไรไม่ค่อยถูกและขอให้ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ด้านแม่จันมามั่นชาวเชียงใหม่วัย72ปีถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจและเสียดายในความสามารถคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตมีการลดธงครึ่งเสาเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนพนักงานข้าราชการที่เดินทางมาทำงานอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้าแต่งกายด้วยชุดสีดำประสบนิกรบอกว่าเช้าวันนี้เป็นวันใหม่ที่รู้สึกเสียใจมากนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังค่ะก็บอกว่าพระองค์ทรงมีเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมาแล้วก็มีภาพจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายก็ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยค่ะขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
11: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
12: เลิกหน่อยจ้าลองนี่ค่ะ

0: แถมฟรีที่คีบกับกระดาษดองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วต่อเนื่องพบ PMN เพิ่ม4ทุ่นจำเป็นจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าสทช.หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เปิดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดในพื้นที่ที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งมีขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และได้พื้นที่ปลอดภัยกลับมา570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% และเดินหน้าเก็บกู้อย่างต่อเนื่องลดพื้นที่อันตรายทั้งหมดแต่เมื่อวานนี้ค่ะกลับเจอทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นโดยผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานตั้งแต่18พฤศจิกายนปี68จนถึงณปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัย 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือว่ายืนยันมีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% และทุ่นระเบิดและสัมภาระที่ระเบิดนะที่ยังไม่ระเบิดจำนวน391รายการอย่างเช่น PMN 314ทุ่น MN 79จำนวน39ทุ่นค่ะ
3: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: าเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วการหาเสียงก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ลงพื้นที่เขตยานนาวาค่ะไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปนำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมืองจะต้องไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระทีมชัดชาติจึงผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้สึกตัวเองมีคุณค่าพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างมีศักยภาพโดยมีนโยบายในการดูแลคนที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองที่แคร์คนและดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเช่นการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยกระดับและขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีคุณค่าด้วยการจัดหางานกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำในชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและนโยบายหาหมอไม่เกิน1ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีและบริการเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือและนโยบายสังคมสูงวัยไม่ติดบ้านส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสนับสนุนให้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้าค่ะ
1: ซึ่งภาพรวมในเรื่องของการหาเสียงการติดป้ายหาเสียงการทำกิจกรรมต่างๆทางกกต.กทม.บอกว่ายังเรียบร้อยดีอยู่นะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพเผยถึงกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นการจัดอบรมวิทยากรประจำเขตละ6คนผู้เข้าอบรมวันนี้มี300คนนำความรู้ที่ได้รับไปอบรมต่อกับกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวน6,628 หน่วยมีหน่วยละ11คนรวมทั้งหมดทุกหน่วยนะคะ 72,908 คนค่ะต้องใช้ในการเลือกตั้งนะคะจำนวนคนที่ได้รับการอบรมเนี่ยจะต้องนำความรู้ไปใช้ในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนที่จะถึงนี้กระบวนการฝึกอบรมโดยวิทยากรวันนี้เริ่มตั้งแต่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนข้อร้องเรียนผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีเข้ามาบ้างหรือไม่เรื่องนี้ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและยังไม่พบแม้กระทั่งเรื่องป้ายหาเสียงผิดระเบียบสำหรับการหาเสียงมีเรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือไม่เนื่องจากมีผู้สมัครบางคนเริ่มโจมตีกันเองว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพได้ให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งไปตั้งแต่4มิถุนายนแล้วในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ตอนนี้เรามีผู้ตรวจการเลือกตั้ง8คนลงพื้นที่สังเกตการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งในส่วนของการที่มีการพูดคุยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์จากข้อสังเกตเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์เน้นย้ำในสิ่งที่ผู้สมัครจะต้องระวังเป็นพิเศษว่าจะต้องระวังในส่วนของมาตรา65เรื่องการให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดนะคะในการไปร่วมพิธีหรือว่าร่วมงานต่างๆจะต้องไม่เป็นลักษณะการจัดเตรียมหรือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าแก่วัดชุมชนมูลนิธิเรื่องของการจัดมหรสพหรือการรื่นเริงการจัดเลี้ยงหรือรับว่าจะจัดเลี้ยงการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายอิทธิพลคุกคามซึ่งจากที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้รายงานเข้ามาภาพรวมเรียบร้อยดียังไม่พบมีการแจ้งให้มีการดำเนินการใดๆค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการตรวจปัสสาวะตำรวจสภานะคะมีข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพบปัสสาวะสีม่วงนะคะแต่ว่ามีการชี้แจงในเวลาต่อมาว่าเป็นเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดค่ะวันนี้ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาแถลงถึงผลการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาค่ะตรวจไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะคะออกมายืนยันว่าจากการตรวจของแพทย์ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภารายใดพบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียวค่ะ ทั้งนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรรัฐสภาเบื้องต้นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจะทำต่อเนื่องอาจจะมีการตรวจปีละ2ครั้งรวมถึงบุคลากรส่วนอื่นของสภาด้วยส่วนส.ส.นั้นนะคะทางพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเป็นการหาสาเหตุและนำตัวไปบำบัดรักษาไม่ได้ต้องการที่จะจับกลุ่มค่ะส่วนการที่ส.ส.มาวิจารณ์การทำงานของประธานสภาว่าไปทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เน้นเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านพลตำรวจตรีวิชัยก็บอกว่าข้อเท็จจริงแล้วโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นทางประธานสภาทำไว้ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งค่ะและเมื่อมีตำแหน่งการลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นการติดตามงานซึ่งที่ผ่านมาประธานสภาได้ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาดังนั้นก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่บุรีรัมย์เท่านั้นนะคะต่อไปก็จะมีอีกหลายพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูช่วงนี้นะคะที่มีการเริ่มแข่งฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเราซึ่งก็เป็นแฟนฟุตบอลโลกนะติดตามชมกันอยู่แน่นอนแต่มีคำเตือนจากรัฐบาลให้ระวังมิจฉาชีพสำหรับกระแสฟุตบอลโลกที่วันนี้นะคะก็เปิดฉากไปแล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลก็เลยอยากจะเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังกับกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วเข้าชมแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงส่งลิงก์ดูบอลสดหรือร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล นะคะแฝงมัลแวร์เข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินรัฐบาลก็เลยต้องเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOCสายด่วน1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเดือนหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์หลากหลายช่องทางอย่างเข้มข้นนะคะทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายมากกว่า 78,000 รายการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ลดความเสี่ยงขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะคะเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพอย่างแรกเลยไม่กดลิงก์ตามมาด้วยไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนพร้อมตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติต้องสงสัยถูกหลอกลวงแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายสำหรับฟุตบอลโลกก็เป็นควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบขณะเดียวกันก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันต่อเนื่องเลยนะคะก็มีการเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามเอสตาดิโออัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะคะปีนี้เจ้าภาพฟุตบอลโลกมี3ประเทศเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเปิดประเดิมที่เม็กซิโกนะคะมีพิธีเปิดที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมยุคก่อนสเปนเข้ายึดครองแฟนบอลจำนวนมากก็สวมชุดมาริอาชีสวมหมวกซอมเบโรสร้างสีสันทะเลสีเขียวทั่วทั้งสนามค่ะชากิร่าราชินีเพลงฟุตบอลโลกชาวโคลอมเบียแล้วก็มีเบอร์น่าบอยศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวไนจีเรียร่วมแสดงเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะส่วนพิธีเปิดการแข่งขันคืนนี้ก็จะมีของที่แคนาดาแล้วก็ต่อด้วยของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเราคงจะต้องติดตามในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 6:30 นาทีเพื่อติดตามชมการแสดงของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะศิลปินสัญชาติไทยค่ะที่จะมากับเพลงฟุตบอลโลกที่เป็นเพลง Goals นะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มA ค่ะเจ้าภาพเม็กซิโกก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไป2ประตูต่อ0ค่ะเป็นเกมที่ดุเดือดนะคะมีการแจกใบแดงรวมถึง3ใบเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเกาหลีใต้นะคะก็แข่งเอาชนะเช็กเกียไป2ประตูต่อ1ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งว่าสงครามกับอิหร่านจบลงแล้วสหรัฐบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านนายทรัมป์นั้นเปิดเผยเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ เข้ามายังการปราศัยหาเสียงที่รัฐจอร์เจียค่ะโดยบอกว่ายุติสงครามลงแล้วสหรัฐอิหร่านลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญหลังจากที่สั่งระงับการโจมตีทางอากาศและการทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านไปเมื่อช่วงเย็นพฤหัสบดีโดยทรัมป์บอกว่าร่างเอกสารข้อตกลงอยู่ในขั้นสุดท้ายและอาจจะสิ้นสุดอย่างเร็วซึ่งคาดว่าพิธีลงนามจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปและมีรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เป็นผู้นำในการลงนามซึ่งทันทีที่มีการลงนามจะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซทันทีส่วนปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่เขาประกาศรวมถึงเกาะคลาร์กซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันทั้งนี้นะคะท่าทีของผู้นำอิหร่านแล้วก็ผู้นำสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าเข้าใจว่าอายาตอลเลาะห์มอตซาบาห์คามาเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงฉบับนี้แล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทภูเก็ต
3: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ซึ่งสัปดาห์นี้เราเป็นแม่ข่ายนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีม DJ สายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับผม DJ จินภัทรครับ
4: ค่ะแล้วก็ DJ แจงโรจนานะคะ
3: ครับนะฮะ
4: ค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับรายการปักใต้บ้านเราก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะ คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังผ่านเครือข่ายของวิทยุอสมท ครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้เลยนะคะก็จะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันไปเป็นแม่ข่ายนะคะ
3: ครับนะฮะ
4: วันนี้ก็พบกันค่ะวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันค่ะที่ประชาชนชาวไทยนะคะ
3: ครับนะฮะได้รับทราบข่าวสารกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับ
4: ทั่วทั้งแผ่นดินเลยนะคะก็มีความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งนะคะหลังจากที่ได้รับทราบประกาศจากสำนักพระราชวังนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช
3: สารินีสิริพัชระนะครับ
4: ค่ะขอไปค่ะมหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบพระอาการประชวรเป็นระยะนะคะแม้ที่ผ่านมาคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถค่ะแต่พระอาการประชวรหาคลายลงไม่และมีอาการทรุดหนักตามลำดับนะคะจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเวลา 19:48 นะคะก็สิ้นพระชนขณะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบนะคะสิริพระชันษาปีที่47พรรษานะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งนับเป็นความโศกเศร้าอะไรอย่างสุดซึ้งของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะเราก็มักจะเรียกกันว่าพระองค์พานะคะพระองค์พาทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งค่ะเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านเลยนะคะและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการค่ะเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะพระปรีชาสามารถอันเลิศล้ำทางด้านกฎหมายซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงจำกัดองค์ความรู้ไว้เพียงในตำราค่ะแต่หากทรงนำหลักนิติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสความเป็นธรรมแล้วก็ความหวังให้กับผู้คนจำนวนมากพระองค์จึงทรงเป็นดั่งมิ่งขวัญแรงบันดาลใจอันล้ำค่าและต้นแบบของผู้นำยุคใหม่ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมและสันติสุขให้แก่ปวงชนสืบไปค่ะซึ่งพระองค์จะสถิตในดวงใจราชนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
3: คร
4: ับ
3: นะฮะ ครับนะฮะนะครับ
4: ก็วันนี้อย่างที่ฟังช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงไปเมื่อสักครู่นะคะว่านายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษนะคะ
3: ครับ
4: ในเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังก็มีการกำหนดก็คือการไว้ทุกข์นะคะสำหรับพนักงานราชการนะคะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานของรัฐก็คือไว้ทุก15วัน
3: ครับ
4: ธงครึ่งเสานะคะส่วนประชาชนทั่วไปสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมค่ะ
3: คร
4: ับหลายคนก็มีคำถามเรื่องของการจัดงานการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกก็ได้แถลงแล้วนะคะว่าการจัดงานรื่นเริงการจัดกิจกรรมการเช่นการจัดคอนเสิร์ตก็สามารถที่จะจัดได
3: ้
4: ตามปกตินะคะเพียงแต่ขอให้มีการยืนแสดงความอาลัยก่อนที่จะมีการเริ่มงานนะคะซึ่งข้อมูลหลังจากนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะทางสำนักข่าวไทยแล้วก็สื่อต่างๆของอสมทค่ะ
3: ครับผมนะฮะรวมไปถึงข่าวต้นชั่วโมงของอสมทภูเก็ตของเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะจากหลากหลายจังหวัดด้วยที่ส่งข่าวมาให้เรากันนะครับ
4: นะคะของภูเก็ตเองก็เดี๋ยวดูนะคะก็เรียกว่าลุยต่อเนื่องเลยเป็นวันที่2นะคะในการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเองก็มีการเตรียมเปิดระบบอันนี้น่าจะสะดวกสำหรับผู้โดยสารนะคะต่างประเทศนะคะมีข่าวสารจากทางนครศรีธรรมราชนะคะจากยะลาจากสงขลานะคะจากพัทลุงเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
3: ครับก่อนที่จะไปข่าวแรกเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้สักนิดนึง
4: เมื่อสักครู่ใช่ไหม
3: เมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้หรือว่าตลาดไทยรถนาคาซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับของอสมทภูเก็ตด้วยนะฮะอยู่กันมายาวนานนะครับเมื่อสักประมาณ11โมงนะครับก็มีโอกาสได้ไปก็เห็นควันพวยพุ่งนะฮะก็แอบคิดในใจว่าไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นจุดที่ใช่จริงๆด้วยนะครับและเมื่อไปถึงเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดับเพลิงอยู่แล้วนะฮ
4: ะ
3: เรียกว่าทางเทศบาลตำบลวิชิตนะฮ
4: ะ
3: ส่งหน่วยดับเพลิงมาทันเลยนะครับตอนนั้นประมาณสัก 11:15 นาทีนะครับแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยนะฮะ อยู่ที่ประมาณสัก 3-4 ร้านค้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นร้านเสื้อผ้าครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับก็เลยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่นะฮะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าด้านหลังของตลาดเนี่ยเขากำลังมีการปรับปรุงอยู่ก็มีการออกเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยคาดว่านะฮะน่าจะเป็นประกายไฟนะฮะก็เลยมาโดนพวกเสื้อผ้านะครับก็เลยเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแต่ว่าณตอนนี้ประมาณสักเที่ยงนิดๆเนี่ยนะฮะก็เพลิงสงบเรียบร้อยควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางตลาดเองก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะบอกว่าร้านเปิดได้ตามปกติเพราะว่าเสียหายเล็กน้อยมากๆประมาณ 3-4 ร้านนะฮะแล้วก็มีการดูแลในเรื่องของการประกันอัคคีภัยให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ฝากแจ้งมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตลาดเปิดเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมเลย
4: ปกติเหมือนเดิมใช่ไหม
3: ครับนะฮะอันนี้ก็ฝากข่าวไว้ด้วยนะครับมาที่ข่าวแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการล้างโรงแรมเถื่อนของภูเก็ต
4: ใช่ไหมฮะเป็นนโยบายตอนนี้เป็นนโยบายท่านนายกนั่นแหละนะคะ
3: นะฮะซึ่งก็เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีชุดปฏิบัติการเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ตำบลกะรนแล้วก็ตำบลราวัยใช่ไหมฮะ3แห่งด้วยกันล่าสุดเองเนี่ยนะครับทางนายนฤชาโคสาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการนะครับให้นายวิทูลสิรินุกูลนะฮะรองอธิบดีกรมการปกครองนะครับนำชุดเฉพาะกิจเนี่ยนะฮะลุยตรวจสอบต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับล่าสุดก็ขยายผลตรวจไปที่ป่าตองนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาตินะฮะแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตเพิ่มได้อีก4แห่งส่งผลให้ตลอดระยะเวลา2วันเนี่ยสามารถดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่กระทำผิดรวมทั้งหมด7แห่งด้วยกันนะครับจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็พบว่าสถานประกอบการเป้าหมายนะฮะมีการเปิดให้บริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็รับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะเดียวกันกับโรงแรมเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547นะครับเมื่อพยานหลักฐานชัดเจนนะฮะชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองก็เลยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่ม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะฮะพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าการปราบปรามโรงแรมเถื่อนเนี่ยไม่ใช่เพียงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบภาคการท่องเที่ยวนะฮะก็เรียกว่าสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะสร้างความเป็นธรรมคือต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสและต่อเนื่องไม่เลือกปฏิบัติถ้าเจอเนี่ยนะฮะดำเนินการอย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับนะฮะ
4: ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้
3: ใช่ครับนี่แค่2พื้นที่เองนะ7แห่งนะฮะนะฮะจริงๆภูเก็ตเรามีหลายพื้นที่เลย
4: จริงๆก็เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะซึ่งนี้ก็เป็นนโยบายของทางกรมการปกครองนะคะของกระทรวงมหาดไทยนะคะ
3: ครับ
4: มาต่อเนื่องกันกับข่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะเตรียมที่จะเปิดระบบนะคะออโตเมติกบอร์เดอร์ชานเนลค่ะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศที่จะเดินทางก็จะเริ่มเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะ13 มิถุนายน 2569ค่ะหลังจากที่มีการพิจารณาคดีโดยความร่วมมือกันกับด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ของสนามบินแล้วก็มีการทดสอบพื้นที่ขาออกระหว่างประเทศมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มใช้บริการนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งระบบ Automatic Border Channel หรือว่า ABC หรือE-Gate นะคะคือเป็นเหมือนกับช่องตรวจหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยอัตโนมัติเลยนะคะโดยใช้เขาเรียกเป็นเทคโนโลยีชีวมิติค่ะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนผู้ที่เดินทางผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ช่วยลดความแออัดในสนามบินนะคะการทำงานของระบบสแกนหนังสือเดินทางค่ะก็คือผู้ที่เดินทางก็เหมือนวางหน้าหนังสือเดินทางลงบนเครื่องสแกนเพื่อที่จะอ่านข้อมูลจากชิปที่ยืนยันตัวตน ระบบก็จะสแกนใบหน้าแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกไว้ในหนังสือเดินทางพอผ่านปุ๊บประตูก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะถ้า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็ถือว่าจะสะดวกเลยนะคะช่วย ลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนกับช่องที่จะสามารถบริการด้วยตัวเองได้ค่ะโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนายมนชัยโหมดตโนดนะคะก็ได้มีการสังเกตการนะคะก่อนหน้านี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองค่ะแล้วก็มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้คำแนะนำช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารก่อนเกี่ยวกับระบบใหม่นี้นะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวพอเข้าที่เข้าทางก็คิดว่าน่าจะอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างประเทศนะได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ครับก็เหมือนตอนไปภายในประเทศตอนนี้ก็สแกนหน้าก็ง่ายเลยนะแรกๆก็อาจจะแบบว่าดูยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าพอหลังๆก็ระบบเข้าที่เข้าทางก็สะดวกเลย
4: พอสแกนหน้าก่อนเข้าเกตเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเราต้องไปใช้บัตรของเราเนาะก็ไปที่ตู้ก็ได้นะจริงก็ง่ายแล้วก็สแกนหน้าเราพอถึงช่วงที่จะท่องเข้าไปแล้วตรวจพวกกระเป๋าเนี่ยมันจะมีช่องพิเศษเลยคือไม่ต้องไปรอให้เจ้าหน้าที่ดูบัตรกับBorder Passของเรานะคะเราก็ไปยืนตรงหน้าแล้วก็พอเสร็จก่อนขึ้นเครื่องมันก็จะมีช่องพิเศษให้เราสแกนหน้า
3: ดูเป็นบุคคลพิเศษ
4: มันก็เป็นบุคคลพิเศษแล้วก็สะดวกนะคะ
3: ครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะครับ
4: ได้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา

0: าสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก43นาทีปักใต้บ้านเรานะครับนะฮะอ่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดีกว่านะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองไมซิตี้นะฮะตอนนี้ก็มีการจับมือทุกภาคส่วนเลยครับรับฟังการชี้แจงจากสสปน.เตรียมความพร้อมตรวจรับการตรวจประเมินนะครับซึ่งน่าสนใจนะฮะเมื่อวานนะฮะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนางวจิราพรอมาตยกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมแล้วก็รับฟังคำชี้แจงการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซิตี้ครั้งที่2ก็มีภาคเอกชนเนี่ยนะฮะมาเข้าร่วมรับฟังกันเยอะมากเลยนะครับซึ่งการประชุมนี้เนี่ยนะฮะก็สืบเนื่องมาจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าองค์การมหาชนหรือว่าสสปน.นะฮะเขากำหนดจัดขึ้นนะฮะเพื่อจะมาชี้แจงการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซิตี้ปี2569ก็ไปทำความเข้าใจขั้นตอนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเมืองเป็นไมซิตี้ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2567ก็ผ่านระบบซูมมิทติ้งนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็มีผู้แทนจากสสปน.เนี่ยเขาจะมาอธิบายรายละเอียดเลยนะหลักเกณฑ์ในการประเมินนะฮะว่ามีขั้นตอนมีการกระบวนการเช่นใดบ้างนะฮ
2: ะ
1: อย่างเช่นนะครับที่เขาจะพิจารณาก็คือว่าเมืองที่จะเป็นไมซิตี้เนี่ยนะฮะมีความสะดวกในการเข้าสู่เมืองไห
2: ม
1: สถานที่จัดงานสะดวกหรือเปล่านะฮะมีการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากพื้นที่จัดงานจากเมืองที่จัดงานด้วยไหมมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกไหมนอกเหนือจากการประชุมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยังไงบ้างสถานที่จัดงานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะครบไหมภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยของเมืองอันนี้สำคัญมากแล้วก็ความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมไมซ์นั่นคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณา8ข้อด้วยกันนะฮะที่เขาจะมาดูกันนะฮะเพื่อที่จะดูซิว่านครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินไมซิตี้หรือเปล่า
2: ค่ะคือคำว่าไมซิตี้อย่างจังหวัดภูเก็ตเราก
1: ็
2: เป็นเมืองไมซิตี้แล้วนะคะคำว่าไมซ์นะคะ MICE ค่ะก็คือย่อมาจากมีตติ้งก็คือการประชุมนะคะอินเซนทีฟก็คือการท่องเที่ยวเพื่อแลกรางวัลคอนเวนชั่นก็พวกประชุมต่างๆระดับนานาชาติเอ็กซิบิชันก็คือการแสดงสินค้าหมายความว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้แค่มาเที่ยวอย่างอื่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเมืองที่เขามาจัดนิทรรศการมาจัดชุมมาจากสัมมนามันก็ช่วยสร้างรายได้ในเรื่องการแบบท่องเที่ยวหรือเงินเนี่ยเข้าเมืองมาได้นะซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะจากข้อมูลของทีเซ็กเองเนี่ยอย่างภาคใต้ก็จะมีภูเก็ตกับหาดใหญ่สงขลาที่เป็นเมืองไมซิตี
1: ้
2: อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็อย่างของเราปีนี้มีเขาเรียกการประชุมระดับนานาชาติที่ใหญ่ๆของโลกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาประชุมเราเนี่ยเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมไมซ์นะคะซึ่งก็อนาคตก็จะมีนครศรีธรรมราชนะคะเข้ามาด้วย
1: ครับผมนะฮะ
2: ไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังมีการเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะระดับจังหวัดของยะลาประจำปีงบประมาณ 2,569 ค่ะติดตามรายงานจากดีเจช่อฟ้าอสมทยะลาค่ะ
3: จังหวัดยะลาเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เมื่อวันที่11มิถุนายน2559ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดโครงการเปิดโลกวิชาการวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559โดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายอามีนกาดาแซผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกว่า500คนโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการแข่งขันและการจัดแสดงผลงานพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความสามัคคีและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในงานมีการแข่งขันและกิจกรรมทางวิชาการจำนวน31กิจกรรม55รายการเช่นการแข่งขันอนาซีดการแข่งขันไซแอนโชว์การแข่งขันโตวาทีการแข่งขันหุ่นยนต์การแข่งขันกีฬาอิเล็ก

0: ทรอนิกส์การจัดสวนถ่านแห้งและชื้นการท่องจำเอากุรอานการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษตลอดจนการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนโครงการดังกล่าวนับเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตควบคู่การสื่อสารอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดยะลาและพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไปช่อฟ้าชูแก้ประการอสมทยาลารายงานค่ะ
1: นะก็เป็นโครงการเปิดโลกวิชาการที่น่าสนใจนะครับ
2: ค่ะขอบคุณจากทางอสมทยาลากันด้วยนะคะ
1: นะครับไปที่จังหวัดสงขลานะฮะเขามีการผนึกกำลังมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาแล้วก็แว่นท็อปเจริญครับก็ไปมอบแว่นตาให้กับเยาวชนนะฮะในโครงการแว่นตาเพื่อน้องนะครับไปติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลาครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของจังหวัดสงขลาผนึกกำลังมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและแว่นท็อปเจริญมอบแว่นสายตาแก่เยาวชนตามโครงการแว่นตาเพื่อน้องเติมโอกาสทางการศึกษาสร้างอนาคตที่สดใสที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีสองสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและบริษัทแว่นทับเจริญจำกัดมหาชนจัดโครงการแว่นตาเพื่อน้องเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการตรวจสุขภาพตาตรวจวัดสายตาและรับแว่นตาที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยมีนายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการโอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลจันทร์ปราบพันธ์กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนางนงครานธรรมเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานายบุญส่งไตรภูธรผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษบริษัทแว่นท็อปเจริญจำกัดมหาชนนายไพโรจน์ศรีละมุนนายอำเภอรัตภูมินางสาวณลิชาผลยฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีสองสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและบริษัทแว่นทับเจริญจำกัดมหาชนเล็งเห็นถึงปัญหาสายตาในเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวันจึงร่วมกันดำเนินโครงการแว่นตาเพื่อน้องเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพดวงตาการแก้ไขปัญหาสายตาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยให้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558โดยออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตาตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาให้แก่เด็กที่มีค่าสายตาผิดปกติอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้วกว่า64ครั้งและการจัดกิจกรรมที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้เป็นครั้งที่65ของโครงการทั้งนี้เนื่องจากว่ายังมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านสายตาและยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจึงได้มีพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินโครงการต่อเนื่องอีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตาแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีและขอบคุณมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยบริษัทแว่นท็อปเจริญจำกัดมหาชนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอันทรงคุณค่านี้เนื่องจากแว่นตามิได้เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาและเปรียบเสมือนการส่งมอบแสงสว่างแห่งอนาคตให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้ฝากถึงนักเรียนทุกคนให้ใช้แว่นตาอย่างถูกต้องดูแลรักษาแว่นตาให้ดีและ ใส่ใจสุขภาพของดวงตาตนเองโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆควรใช้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาสายตาที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการใช้ชีวิตในอนาคตพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสในวันนี้จะสามารถนำแว่นตาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ช่วงนี้นี่ถ้าจะสังเกตเห็นเด็กๆเนี่ยเวลาดูแท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะดูใกล้แสงจ้ามาก มีปัญหากับสายตาเหมือนรายงานเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะน่าเป็นห่วงมากเหมือนกันนะครับ
2: ก็เราก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันไม่ใช่แต่เฉพาะเด็กนะคะ
1: ครับ
2: ผู้ใหญ่เองด้วยใช่ค่ะ
1: นะครับ
2: เอาละค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงก็มีการจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยนะคะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะใช้ชื่อว่าพัตราพรตระการตาลำค่าผ้าถิ่นเมืองลุงท่านผู้ว่าก็นำทีมเดินแบบเองนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะที่เวทีกลางงานสมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัชตุรทิศนะคะแล้วก็งานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงประจำปี2569ก็บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นภายใต้แนวคิดพัตราพรตระการตาล้ำค่าผ้าถิ่นเมืองลุงอย่างยิ่งใหญ่และงดงามเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นของจังหวัดพัทลุงสู่สาธารณชนค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงก็นำคณะนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ค่ะซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอทั้ง11อำเภอของพัทลุงแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาคเอกชนประชาชนนะคะตลอดจนนักเรียนนักศึกษารวมกว่า150คนก็ร่วมเดินแบบนำเสนอความงดงามของผ้าไทยแล้วก็ผ้าพื้นถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดพัทลุงค่ะการแสดงจะแบ่งออกเป็น5ชุดการแสดงถ่ายทอดความงดงามของผืนผ้าจากภูมิปัญญาชุมชนแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตโอท็อประดับ5ดาวทั้ง11อำเภอของพัทลุงนะคะอาทิเป็นผ้าทอยกดอกผ้าพิมพ์ลายผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าลายพระราชทานซึ่งได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บอย่างปราณีตค่ะไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การเดินแบบนะคะเรียกว่าเป็นชุดฟินาเล่ค่ะโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ปรากฏกายในชุดผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถนะคะลายผ้าพระราชทานประจำปี2569พร้อมด้วยนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงบุตรสาวแล้วก็มีนายอำเภอก็ร่วมกันเดินแบบในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นใหม่ตลอดจนสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตผ้าอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดก็คืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนค่ะ
1: อืมนะครับเป็นผ้าสวยๆเหมือนที่เราคุยเมื่อวานใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเมื่อวานก็เป็นเปิดตัวผ้าแบบเหมือนแบรนด์พัทลุงค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับการส่งเสริมผ้าไทยก็ทั่วทุกพื้นที่มีโอกาสก็สวมใส่ผ้าไทยคนรุ่นใหม่ๆก็มาสวมใส่ได้เนื่องจากมีก็ได้มีความทันสมัยในการตัดเย็บหรือว่าดีไซน์ไม่ใช่แต่ในประเทศนะคะแต่ว่าก็ผ้าไทยนี่ก็โด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยนะคะ
1: ครับอย่างของภูเก็ตเราเองก็มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเหมือนกันนะฮะผ้าลาย
2: คือแต่ละทีมก็จะไม่เหมือนก
1: ัน
2: ถ
1: ้
2: าเป็นโซนฝั่งนี้ก็ผ้าปาเต้ผ้าแบบบาติกอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นทางโซนอีสานก็เป็นผ้าทออาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นถิ่นผ้าทอลายต่างๆนะคะผ้าหมงผ้าไหมผ้าอะไรพวกเนี้ยก็จะสวยแล้วก็มีเสน่ห
1: ์
2: ที่แตกต่างกัน
1: ครับเดี๋ยวรู้สึกว่าวันที่27ที่เราจะมีงาน Pride Month ที่ในเมืองใช่ไหมฮะนอกจากจะชุดที่เป็นสีสันสีรุ้งแล้วเนี่ยก็ยังมีผ้าไทยผ้าปาเต้ผ้าชุดของภูเก็ตเนี่ยนะมาเดินขบวนแทรกไปใน
2: ด้วย
1: นะครับอันนี้ก็น่าชมอยู่เหมือนกันนะฮะ
2: ค่ะก็มีโอกาส ลองดูนะคะในพื้นถิ่นของท่านเองถ้าบอกว่าเป็นผ้าบางส่วนมากก็จะมีหนึ่งเช่นลายประจำจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีด้วยแล้วก็ผ้าพื้นถิ่นนั้นๆในแต่ละจังหวัดของท่านเนี่ยค่ะก็ช่วยกันแบบสืบสานนะตามพระราชบัญญัติของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้วันที่12พรุ่งนี้เรามีนัดในงานวิ่ง
2: ใช่
1: ไหมฮะ
2: วันนี้มีวิ่งค่ะ
1: มีลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนะเดี๋ยวผมแจ้งการหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงได้ไหมฮะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นระยะสั้นหน่อยนะครับสักประมาณ4โมงถึง2ทุ่มเนี่ยก็หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเลียบหาดลายันนะครับเส้นนั้นแล้วก็โซนลากูน่าด้วยนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นถนนเชิงทะเลหน้าโบสถ์อเวนิวแล้วก็หน้าสถานีตำรวจนะครับเส้นบ้านดอนวัดพระทองถลางเส้นสาคูในยางสนามบินภูเก็ตเลียบหาดลายันแล้วก็หน้าบายันทรีภูเก็ตในช่วงตีสามครึ่งจนถึง9โมงครึ่งนะฮะแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ติดวันอาทิตย์นะฮะอาจจะการจราจรน้อยลงหน่อย
2: ได้ค่ะก็ฝากไปถึงนักกีฬาทุกท่านนะคะที่จะมาวิ่งที่งานวิ่งลากูน่าที่จังหวัดภูเก็ตก็น่าจะเยอะเลยเกือบ 6,000 คนนะคะภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกาะภูเก็ตนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะคะอสมทภูเก็ตก็เป็นแม่ข่ายมาตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงติดตามกันได้นะคะทุกสัปดาห์เลยก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาเราสองคนก็ลาไปก่อนดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
5: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาไว้ทุก15วันราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนโดยตามที่ได้ประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานไว้ทุกเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรราชบุรีชูเป็นตลาดเกษตรรักโลกจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
6: นางสาปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานโดยช่วงสายมีพิธีเปิดโครงการนำร่องศึกษาและทดสอบรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรตลาดเกษตรรักโลกโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางอัญชลีสุวจิตกานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางคณะได้พูดคุยกับเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยความสนใจในงานยังมีการสาธิตทำอาหารเมนูรักโลกนำวัตถุดิบภายในตลาดมาประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโภคเช่นเมนูต้มยำกุ้งบางแพและไข่ผำราชบุรีส่วนเมนูเครื่องดื่มจะเป็นน้ำมันเบอร์รี่และเลมอนโซดาการสาธิตการผลิตชามจากใบกล้วยและการจัดนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรสำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายเช่นมะพร้าวน้ำหอมสับปะรดพืชผักพืชไร่มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 120,000 ไร่มีประชากรในภาคการเกษตรประมาณ 44,000 ครัวเรือนสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ภาคการเกษตรได้สูงถึง 30,000 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของ GDP รวมทั้งจังหวัดปัจจุบันตลาดเกษตรแห่งนี้เปรียบเสมือนครัวของชาวราชบุรีที่ผลิตและส่งมอบอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในราคาที่ไม่แพงยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอีกด้วยเจนยาแก้วมือสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
4: ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตประธานาธิบดี30ปีในคดีโดรนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานวันนี้ว่าศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันศุกร์ให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนเป็นเวลา30ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งโดรนทางทหารข้ามไปยังกรุงเปียงยางเพื่อช่วยสร้างข้ออ้างในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคม2567ศาลแขวงกรุงโซลกลางพิพากษาว่านายยุนมีความผิดฐานใช้อำนาจในทางมิชอบและให้การช่วยเหลือศัตรูโดยระบุว่าเขามีส่วนรู้เห็นในการสมรู้ร่วมคิดส่งโดรนรุกรานดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม2567ด้านนายยุนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยทีมทนายความของเขาระบุว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สั่งการหรืออนุมัติปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมทั้งชี้แจงว่าปฏิบัติการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึกแต่เป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ส่งบอลลูนบรรจุขยะข้ามพรมแดนมาเป็นเวลาหลายเดือนนายยุนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ถอดถอนตามมติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งกระทันหันและนำไปสู่ชัยชนะของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำฝ่ายเสรีนิยมคนปัจจุบันอย่างไรก็ตามนายยุนซึ่งในขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลล่าสุดนี้ได
7: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
13: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
16: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
15: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
17: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
18: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
15: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันกับวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือพระสนิกรปวงชนชาวไทยได้เรียกพระองค์ท่านว่าพระองค์ผานะคะพระองค์ท่านทรงมีพระปิชาสามารถหลากหลายด้านค่ะหนึ่งในนั้นนะคะพระองค์ท่านได้ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาค่ะหลายๆประเภทเลยนะคะมีพระวิริยะอุตสาหะด้านกีฬาหลายประเภทมากๆนะคะแล้วก็ได้ทรงรับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงนักวิ่งของคนไทยค่ะโดยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะนอกจากเรื่องของการวิ่งแล้วพระองค์ท่านยังสนพระทัยในเรื่องของกีฬาขี่ม้าด้วยนะคะที่มีการฝึกฝนอย่างจริงจังค่ะจนทรงมีพระปีชาสามารถในการแข่งกีฬาขี่ม้าด้วยนะคะมีบทบาทในการสนับสนุนการผลักดันวงการกีฬาขี่ม้าไทยค่ะผ่านการเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ส่งร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายนอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านยังส่งเสริมกีฬาเพื่อสังคมด้วยค่ะนอกจากพระองค์ท่านมีพระปิชาสามารถส่วนพระองค์แล้วพระองค์ยังทรงใช้พลังของกีฬาเนี่ยเป็นสื่อกลางนะคะในการพัฒนาสังคมผ่านโครงการกองทุนกำลังใจในพระดำริโดยทรงนำกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและพัฒนานะคะพฤตินิสัยของผู้ก้าวพลาดในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาหยิบยกแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของกีฬาเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่วันนี้จะเป็นกีฬามวยค่ะวันนี้เป็นกีฬามวยนะคะที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนนะคะเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาสากลแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองเพราะชาวต่างชาติเนี่ยก็มีความสนใจในมวยไทยบ้านเราเยอะมากๆนะคะจะเห็นได้ว่าเวลามีการแข่งขันเนี่ยเวทีใหญ่ๆนะคะก็จะต้องมีชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจมาร่วมชมนะคะติดขอบสนามติดขอบเวทีกันนะคะอย่างคึกคักทุกๆครั้งเลยค่ะวันนี้นะคะรายการสมทเพื่อชุมชนค่ะได้รับเกียรตินะคะจากคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็นักกีฬาในโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมาพูดคุยกันในรายการด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของเรากระเพาขอทักทาย FC กันสักนิดนึงค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายวันนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องๆ นักกีฬาเยาวชนคนเก่งของสุราษฎร์ธานีในเทปรายการนี้ด้วยนะคะน้องภูมิสวัสดีค่ะทักทายบ่ายนี้ที่อำเภอบ้านนาสานะแดดดีมากๆเลยสวัสดีน้องเตจากบ้านนาเดิมด้วยค่ะน้องภูมิอยากฟังอยู่ตรงนี้ของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์น้องต้นน้ำสวัสดียามบ่ายค่ะสุดที่ใจจะไขว่คว้าสวัสดีค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มจากกาญจนดิษฐ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมยศด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: และท่านแรกนะคะที่จะมาพูดคุยกับกระเพราฐานในรายการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะผู้อำนวยการรณชัยเรืองรักนั่นเองนะคะอยู่ในรายการกับกระเพราเป็นที่เรียบร้อยแล้วผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: พี่ดีเจกับเรานะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผมวันนี้นะครับทางเรียนกีฬาก็ได้รับเกียรติจากอสมท.นะครับในคลื่นเพื่อชุมชนนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับนำผลงานทางด้านกีฬานะครับที่จะมาให้ FC นะครับหรือผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับพี่กระเพราครับ
0: ค่ะในส่วนของกระเพรารู้สึกเขินเลยท่านผอ เรียกพี่กระเพราค่ะขอบพระคุณผอมากๆนะคะผอรณชัยกระเพราได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เจอผอตัวจริงเสียงจริงนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีภายใต้การบริหารของผอรณชัยเนี่ยค่ะขออนุญาตสอบถามผอสักนิดนึงนะคะว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยให้ผอได้ฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้ให้ได้มีโอกาสรู้จักโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับเราได้จัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษนะครับที่เน้นเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาครับแล้วเราก็เปิดสอนทั้งหมด9ชนิดกีฬาครับแล้วก็ในนั้นก็มีฟุตบอลมีฟุตซอลมีวอลเลย์บอลมีเทเบิลเทนนิสมีเทควันโดมีเสปักตะกร้อมีมวยมีเปตองแล้วก็มีกรีฑาซึ่งจะเป็นโรงเรียนนะครับลักษณะโรงเรียนที่เป็นอยู่ประจำนะครับก็มีนักเรียนอยู่ตอนนี้ทั้งหมด325คนครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็เป็นภายใต้การนำของท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งนโยบายของท่านก็คือก้าวนครนครแห่งโอกาสแล้วก็ในนครแห่งโอกาสนี้ก็คือลูกอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนครับแล้วก็มีผอ.สุธัญญาสุพัชยากุลที่เป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาที่คอยส่งเสริมนะครับให้นโยบายแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของงบประมาณนะครับในการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนกีฬานะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับจัดการศึกษาในรูปแบบลักษณะพิเศษแล้วก็เป็นโรงเรียนอยู่ประจำนะครับที่พักนะครับเรามีที่พักฟรีอาหารฟรี3มื้อครับแล้วก็เครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นชุดฝึกซ้อมนะครับชุดแข่งขันชุดอุปกรณ์ร่างกายนะครับหรือชุดแข่งขันชุดรองเท้านะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งเด็กใน
0: ค
2: ณะก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะครับซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าเด็กที่จะต้องอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเป็นเด็กนะครับทั่วในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าในส่วนของภูมิภาคในภาคใต้หรือว่าเด็กในทั่วประเทศก็สามารถที่จะมาเรียนได้ทั้งหมดครับผม
0: ค่ะนั่นหมายความว่าโรงเรียนแห่งนี้เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถแล้วก็สนใจเรื่องของกีฬา9ชนิดกีฬาเนี่ยได้มาเรียนที่นี่ไม่จำกัดว่าเป็นคนที่พื้นที่ไหน
2: ใช่ครับ
0: นะคะทั่วทุกภูมิภาคสามารถมาเรียนที่นี่ได
2: ้ครับผม
0: ค่ะการสมัครเข้าเรียนยากไหมคะหรือว่าวัดจากอะไรบ้างคะพ่อคะ
2: ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับโรงเรียนจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับเป็นเวลา1เดือนแล้วก็จะมีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปใน6วิชานะครับแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพนะครับแล้วก็มีทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะทางอย่างเช่นน้องเข้ามาม.1เนี่ยสมัครกีฬาฟุตบอลก็แสดงว่าในวิชาเอกของน้องก็คือเรียนฟุตบอลนะครับตั้งแต่ม.1จนถึงม.3นะครับบวกภาคเรียนถ้าน้องจบม.3นะครับแล้วก็
0: อยากเรียนต่อ
2: เรียนต่อก็คือน้องก็ต้องผ่านการสอบอีกเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพการแข่งขันก็ต้องก็ย่อมที่จะมีสูงขึ้นครับ
0: แสดงว่า325คนตอนนี้หัวกะทิทุกคน
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ผ่านกันง่ายๆ
2: ใช่ครับ
0: คัดแล้วคัดอีก
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เด็กเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะฝีเท้าดีๆเนี่ยไหลมาที่โรงเรียนกีฬานะครับที่เรานะครับเป็นจำนวนเยอะนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็จะมีการเปิดรับในเดือนมกราคมของแต่ละปีนะคะค่ะใครที่สนใจก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้เลยสำหรับมกราปีหน้า
2: ครับ
0: ค่ะในส่วนของเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยหลายท่านอาจจะฟังแล้วก็สนใจนะคะว่าเอ๊ะโรงเรียนแห่งนี้เราเป็นโรงเรียนพิเศษนะคะที่เป็นโรงเรียนประจำแล้วก็เน้นหลักในเรื่องของกีฬา9ชนิดกีฬาล้วนแล้วแต่เป็นกีฬาสากลทั้งนั้นเลยวิชาการเรียนการสอนอย่างอื่นนะคะ
2: วิก็คือจะเรียนเหมือนกับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยทั่วไป
0: ภาษาไทย
2: ครับเหมือนกันหมดเลยครับ
0: อะไรมีหมด
2: ทั้ง8กลุ่มสาระนะครับเรียนเหมือนกันหมดช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 14:30 นน้องก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานนะครับที่เป็นวิชาสามัญแล้วพอถึงเวลาบ่าย 3น้องก็จะต้องมาเรียนในวิชากีฬาของตนเองนะครับก็ตั้งแต่บ่าย 3จนถึง 18:00 นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็จะไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับอาบน้ำอะไรต่างๆพอ 13:00 นน้องก็ต้องกลับมารับประทานอาหารนะครับที่เราได้จัดให้ซึ่งเป็นอาหารเนี่ยเราจัดนะครับค่าอาหารเนี่ยเราได้ค่าอาหารมื้อละ40บาทนะครับและวันนึง120บาทนะครับแล้วพร้อมกับอาหารเสริมนมนะครับให้นักกีฬาได้กินนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็ช่วงเวลาไปแข่งขันตามรายการต่างๆเนี่ยนะครับเรามีรายการหลักๆอยู่นะครับ3รายการของเราก็คือแข่งขันในกีฬาโรงเรียนกีฬานะครับซึ่งมีนักกีฬานะครับทั่วประเทศที่สังกัดของเรียนกีฬาซึ่งในเดือนหน้าเดือนนะครับกรกฎาคมเราก็จะไปแข่งที่นครสวรรค
0: ์
2: ซึ่งรายการนี้จะมีนักกีฬาจากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราไปแข่งขันเราก็จะได้เบี้ยเลี้ยงได้ค่าที่พักค่าเดินทางอะไรต่างๆนะครับตรงนี้จากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันของกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยนักกีฬาจากอบจ.เทศบาลอบต.และก็กทม.รวมไปถึงเมืองพัทยานะครับซึ่งมาแข่งกันทั้งในระดับภาคและก็ในระดับประเทศครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตสอบถามเผื่อน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองหลายท่านที่สนใจแล้วก็อยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาหรือมาเรียนที่นี่เนี่ยผู้ปกครองเองมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะที่ต้องจ่ายให้กับทางโรงเรียนนอกจากการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากทางเทศบาลแล้ว
2: แทบที่จะจ่ายให้กับทางเรียนเองแทบที่จะไม่มีเลยครับนอกจากเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของน้องอย่างเช่นค่าประกันอุบัติเหตุนะครับ
0: ค่
2: าประกันอุบัติเหตุแล้วก็ค่าเครือข่ายผู้ปกครองนะครับแล้วก็ค่าซักรีดแค่นั้นเองครับส่วนอื่นนะครับทางเทศบาลนะครับก็จะดูแลทั้ง
0: หมด
2: ใช่ครับผมซึ่งผมว่าตรงนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะคร
0: ับ
2: ของเด็กเนี่ยซึ่งในโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโรงเรียนกีฬาที่สังกัดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับที่มี13โรงแล้วก็ของสังกัดท้องถิ่นเนี่ยมีด้วยกัน20โรงในภาคใต้เนี่ยเรามีโรงเรียนกีฬาทั้งหมด6โรงสังกัดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใน3โรงก็มีนครศรีธรรมราชมียะลาแล้วก็มีที่ตรังแล้วสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีด้วยกัน3โรงก็นครสุราษฎร์ธานีเมืองทุ่งสงแล้วก็อบจ.พังงานะครับซ
0: ึ่
2: งเนี่ยในภูมิภาคของภาคใต้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะเรียกได้ว่าใครที่มีโอกาสนะคะเข้ามาศึกษาที่นี่เป็นโอกาสดีจริงๆนะคะที่ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถแบบสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยน้องๆบางคนมีความสามารถแต่อาจจะขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์
2: ใช่ครับ
0: นะคะแต่มาที่นี่ก็คือให้ทุกคนสบายใจได้เลยว
2: ่
0: าจะได้ศึกษาเล่าเรียนในส่วนที่ตัวเองถนัดได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่าย
2: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเองทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเองก็มีเงินสนับสนุนแบบพร้อมเลย
2: ครับ
0: พร้อมเลยนะคะขออนุญาตสอบถามหมออ้อเพิ่มเติมค่ะว่าในส่วนของทางโรงเรียนเนี่ยค่ะก็คือสนับสนุนในทุกๆอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยก็คือสรุปง่ายคือเราดูแลทุกด้านเลย
2: ครับ
0: ดูแลทุกด้านเลยนะคะตอนนี้มีบุคลากรในโรงเรียนกี่ท่านคะ
2: บุคลากรทั้งหมดนะครับก็คือทั้งหมด54ท่าน
0: ค่ะ
2: นะครับใน54ท่านเนี่ยเป็นข้าราชการ22
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ย17
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นจ้างหมอบริการนะครับอีก11นะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นสนับสนุนการสอนก็อีก10กว่าคนครับรวมแล้วก็อยู่ร่วมประมาณ54คน
0: ค่ะ
2: ซึ่งในตรงนี้นะครับผู้ปกครองสามารถที่มั่นใจได้ว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเราก็จะมีครูที่เป็นครูที่ประจำหอพักนะครับดูแลเด็กคืนละ3คนซ
0: ึ
2: ่งจะมีครูผู้หญิงนะครับดูแลหอพักผู้หญิงแล้วก็มีครูผู้ชายอีก2คนก็จะดูแลนะครับในหอพักผู้ชายนะครับเดือนหนึ่งนะครับเราก็อนุญาตที่จะให้น้องเนี่ยกลับบ้านได้1ครั้งนะครับช่วงปลายเดือน แล้วก็ทุกวันอาทิตย์อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมน้องได
0: ้
2: แล้วก็รับน้องออกไปข้างนอกไปซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยอะไรได้ครับ
0: ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน
2: ซ้อม
0: ต้องอยู่ซ้อม
2: ใช่ครับต้องซ้อม
0: คือจริงจังนะคะคุณฟังเราต้องซ้อมแบบจริงจังมากๆเลย
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะก็คือจะอนุญาตให้กลับได้เดือนละ1ครั้ง
2: ใช่ครับ
0: สิ้นเดือนนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดโอกาสให้พ่อแม่เข้ามาเยี่ยมมาพาไปซื้อของไปนู่นนี่นั่นได้นะคะค่ะพ่อคะมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปกครองหรือว่าน้องๆ นักกีฬาที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาที่นี่บ้างไหมคะเชิญค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้นะครับโรงเรียนกีฬาเราเนี่ย9ที่19หมายถึงว่าเราเปิดมาแล้วเป็นปีที่19แล้วก็เราผ่านการประเมินนะครับเพื่อยกฐานะเป็นโรงเรียนกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่จะยกฐานะโรงเรียนกีฬาของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งตอนนี้เราประกาศแต่งตั้งครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา
0: ะ
2: นะครับชาวสุราษฎร์ธานีนะครับทุกๆคนซึ่งผ่านเราประเมินไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับของปีที่แล้ว
0: ะ
2: นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราที่จะแต่งตั้งซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งทำให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของเรานะครับไม่ว่าทั้งในเรื่องของวิชาการหรือว่าในเรื่องของกีฬาเนี่ย
0: ะ
2: นะครับเราเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่านะครับนอกเหนือจากที่เราส่งเสริมด้านกีฬาแล้วนะครับสู่ความเป็นเลิศแล้วเราก็จะเน้นในกีฬานะครับสู่เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตซึ่งโรงเรียนเองนะครับเราก็ได้จัดตั้งสโมสรสุราษฎร์ซิตี้เอิ้ลนะครับเป็นสโมสรกีฬาของเราที่จะให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวนักกีฬาเองนะครับโดยที่ว่านกอินทรีนะครับเป็นนกใหญ่แล้วก็เป็นนกที่มีวิสัยทัศน์สายตานะครับแหลมคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เป็นนักล่าฝันนะครับเราก็เปรียบเหมือนลูกนกอินทรีของเราตั้ง9ชนิดกีฬาที่เราฟูมฟักมาพอถึงเวลานักนกอินทรีเหล่านี้นะครับก็ต้องบินไปล่าฝันของตนเองนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะครับ เมื่อก่อนนะครับเราก็กังวลว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนกีฬาเล็กๆนะครับทำอย่างไรถึงจะให้ได้เด็กเก่งๆ เข้ามาแต่ในขณะนี้นะครับ เรานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไล่จับผีเสื้อให้มันเหนื่อยแล้วนะครับเพียงเรามาเปลี่ยนวิธีคิดเรามาปลูกแปลงดอกไม้ให้สวย
0: ๆ
2: ผีเสื้อเหล่านั้นก็จะบินมา
0: พร้อมที่จะโวยบินมาเกาะ
2: มาเกาะนะครับนอกเหนือจากผีเสื้อแล้วครับพี่กระเป๋าครับก็จะมีหมู่พะมอน
0: ม
2: ีพึ่ง
0: พร้อมที่จะมาดมดม
2: ใช่มาดมดมแล้วก็พึ่งเหล่านั้นนะครับดูดเกสรอะไรน้ำหวานแล้วก็สร้างรวงรังให้กับเรา
0: ค่ะ
2: นะครับเราก็สามารถจะเก็บผลผลิตได้แล้วเราก็จะส่งเด็กของเราไปสู่นักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับผม
0: ค่ะนี่คือคำที่ผอ.ได้ฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงน้องๆที่มีโอกาสได้ฟังรายการในวันนี้ด้วยเพื่อให้มั่นใจในศักยภาพของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เร็วๆนี้นะคะหลังจากที่ได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็จะได้มีโอกาสใช้ชื่อว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งหลังจากนั้นเชื่อเหลือเกินว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นเป้าหมายสำคัญของน้องๆที่มีความสามารถมาทางด้านกีฬาอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ตามที่ฟังทางด้านผอ.ได้พูดไปแล้วนะคะว่าศักยภาพของโรงเรียนทั้งบุคลากรทั้งเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของที่พักการดูแลทุกอย่างเพียบพร้อมจริงๆแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะต้อนรับนะคะน้องๆทุกคนจากทั่วประเทศมาสังกัดในโรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่ตัวน้องๆเองแล้วแหละว่าจะแข่งขันนะคะในการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในโรงเรียนนี้ได้อย่างไรเพราะว่าไม่ได้เข้ากันมาง่ายๆ
2: ใช่คร
0: ับต้องเก่งจริงๆมีความสามารถจริงๆนะคะถึงจะได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะส่วนใครที่ได้อยู่ในที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าน้องๆทุกคนก็คงมีความภาคภูมิใจแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าโค้ชก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผอ.รณชัยเรืองรักเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เกียรติมาพูดถึงโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้กับทุกท่านได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋ออีกนิดนึงค่ะพ่อคะหลายท่านที่ฟังอยู่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าโรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหน
2: อ๋อครับ
0: บอกสักนิดนึงค
2: ่ะโรงเรียนตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองครับ
0: ค่ะ
2: ถนนเลี่ยงเมืองซอย9/1นะครับถนนเลี่ยงเมืองซอย9/1อยู่ใกล้ๆอยู่ระหว่างยังนำเฟอร์นิเจอร์กับ ครับ
0: โรงแรม
2: แก้วสมุย
0: แก้วสม
2: ุยครับแล้วก็ฝากไว้นิดครับผม คิดถึงโรงเรียนกีฬาให้คิดถึงเราโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ติดต่อกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะการเปิดรับสมัครนะคะภาคการศึกษาใหม่เดือนมกราคมปีหน้านะคะสนใจก็เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะขอบพระคุณหมอเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพร
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะยังคงอยู่นะคะกับเยาวชนคนเก่งของสุราษฎร์ธานีนะคะน้องน้ำตาลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะรุ่น48กิโลจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมาพร้อมด้วยโค้ชผู้ฝึกสอนนะคะคุณครูณัฐวุฒิอ้นทองหรือว่าโค้ชบูมนั่นเองนะคะอดีตฉายานักมวยของโค้ชบูมค่ะเพชรเอกเล็กสอนพิชัยนะคะคอมวยน่าจะยังจำกันได้ค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขออนุญาตนะคะต้อนรับทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้เกียรติกับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะขอบคุณโค้ชบูมมากๆนะคะวันนี้ที่ได้พาลูกศิษย์คนเก่งมานั่งพูดคุยกับกระเพราในรายการน้องน้ำตาลคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: น้องน้ำตาลกมลรัตน์มีพริ้งนะคะนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่น48กิโลถูกต้องไหมเอ่ย
3: ถูกต้องค่ะ
1: น้องน้ำตาลนามสกุลมีพริ้งเนี่ยคุ้นมากนามสกุลเหมือนกับท่านในอำเภอสุกิจมีพริ้งเลยบ้านอยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: อยู่ท่าช้างค่ะ
1: อ๋อเด็กท่าช้างแต่ตอนนี้เข้ามาเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม.ไหนเอ่ย
3: ม.6ค่ะ
1: ม.6แล้วนี่มาเรียนตั้งแต่ม.1เลยหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเป็นพี่ม.6แล้วเนาะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะน้องน้ำตาลมีความสนใจในเรื่องของกีฬามวยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องก่อนนะคะโค้ชขาค่ะในส่วนของกีฬามวยนะคะทำไมเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยพี่กระเพราถามก่อนเลยว่าทำไมถึงสนใจกีฬามวยคะ
3: เห็นพ่อต่อยมวยแล้ว อยากต่อยด้วยค
1: ่
3: ะ
1: หมายถึงพ่อเป็นนักกีฬามวยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นมาตั้งแต่เล็กๆ เลย
3: ค่ะอ
1: ยากจะเก่งเหมือนพ่อ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: จริงเหรอแล้วเราเป็นผู้หญิงไม่กลัวเจ็บตัวหรอ
3: ไม
1: ่
3: กล
1: ั
3: วค
1: ่
3: ะ
1: ไม่กลัวเป็นหญิงแกร่งเลยทีเดียวนะคะแล้วน้องตัวเล็กน่ารักมากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนักกีฬามวยนะคะโอเคค่ะเราทราบแล้วว่าทำไมน้องถึงชอบเพราะว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลเลยไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: มีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อนี่เองค่ะมาถึงโค้ชกันบ้างค่ะโค้ชบูมคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้โค้ชบูมมาเป็นผู้ฝึกสอนนะคะกีฬามวยอยู่ในโรงเรียนกีฬานานแล้วยังคะ
2: อยู่ประมาณ15ปีครับ
1: โอ้15ปีแล้วสำหรับที่นี
2: ่ครับผม
1: ค่ะคืออดีตเนี่ยก็พอมีโอกาสได้คุยกับโค้ชบูมก่อนเข้ารายการค่ะคุณผู้ฟังโค้ชบูมเนี่ยเป็นนักกีฬามวยมาก่อนนะคะแล้วก็ไปแข่งขันเวทีใหญ่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็คือวางนวมใช่ไหมเอ่ย
2: แขวนนว
1: ม
2: แขวนนวมเลยครับ
1: แขวนนวมใช่วางนวมแขวนนวมมานานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: กี่ปีได้แล้วคะ
2: ตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีมาแล้วนะคะหลังจากที่แขวนนวมแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนเลย
2: ใช่ครับ
1: มาเป็นโค้ชเลยนะคะชื่อที่ใช้ในวงการก่อนหน้านี้ก็คือเพชรเอกเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: สอนพิชัย
2: ครับผม
1: ชื่อนี้น่าจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของคอมวยนะคะ ตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะแต่ว่าหน้าตานี่อาจจะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนไหมคะ
2: เปลี่ยนคร
1: ับ เปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะก็มาเป็นครูสอนนะคะกีฬามวยในโรงเรียนกีฬาตอนนี้มีลูกศิษย์ในการดูแลกี่คนคะ
2: เด็กตอนนี้ในโรงเรียนนักมวยประมาณ22คนครับส่วนลูกศิษย์ที่ว่าจบไปแล้วที่ยังอยู่กับผมก็ประมาณ20กว่าคนครับครับยังแวะเวียนเข้ามาซ้อมอยู่ที่โรงเรียนเช่นเคยครับ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือมีสนามมวยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือมีพื้นที่พร้อมเลยในการที่จะฝึกซ้อมนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะนะแล้วก็ทั้งหมดมีครูกี่คนคะในส่วนของการสอนมวยเนี่ย
2: มีผู้สอนอยู่ที่ว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับ2คนครับแล้วก
1: ็
2: มีลูกศิษย์ที่ว่าจบไปแล้วแล้วก็มีทีมงานที่ว่าเข้ามาช่วยอยู่ประมาณ 3-4 คนครับมาช
1: ่
2: วยซ้อมมาช่วยเทรนให้กับน้องๆครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ก่อนที่จะไปพูดถึงเส้นทางนักกีฬามวยของน้องน้ำตาเนี่ยให้โค้ชบูมได้พูดถึงลูกศิษย์คนนี้สักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: น้องน้ำตาลมาอยู่โรงเรียนกีฬาตั้งแต่ม.1แต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เขาเรียนประถมก็คือผมเห็นน้องเขาต่อยมาเวทีภูธรแถวสุราษฎร์แถวภาคใต้นี่ผมเห็นมาหมดครับ

0: มากครับแล้วก
1: ็เห็นแวว
0: เห็นแววแล้วก็เจอพ่อกับแม่น้องเขาแล้วก็ยืนคุยกันสนิทกันก็บอกว่าถ้าสนใจจบป.6ก็มาสมัครเรียนที่โรงเรียนกีฬาได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่
0: ตั้งแต่นั้นเลยครับ
1: ตั้งแต่นั้นเลยนะคะน้องน้ำตาลคะเข้าเรียนยากไหมคะกว่าจะได้มาเป็นนักกีฬาที่โรงเรียนแห่งนี้ยากไหมคะ
2: ก็ยากค่ะ
1: ยากเนาะแต่ก็สามารถทำได้สามารถทำได้ตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะเข้ามาเรียนที่นี
2: ่ไม่นานค
1: ่
2: ะ
1: ไม่นานเลยเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ไม่ได้มีความอยากใฝ่ฝันที่จะไปเรียนสายวิชาชีพอื่น
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็คือเป้าหมายชัดเจนเลยต้องการมาเรียนที่นี่มาด้วยความสมัครใจ
2: ค่ะ
1: นะคะโดยมีคุณพ่อเป็นไอดอลนั่นเองนะคะเป็นแรงบันดาลใจอ่ะม.1ถึงม.6ผ่านสนามมากี่สนามผ่านมากี่เวทีแล้วคะเล่าให้ฟังนิดนึง
2: ผ่านมาหลายเวทีค่ะ
1: หลายเวทีมากเลยแสดงว่าเหรียญกับถ้วยรางวัลนี่เต็มบ้านแล้วไหมคะ การฝึกซ้อมเป็นยังไงคะเดี๋ยวก่อนที่ไปพูดถึงเรื่องของรางวัลกันเราแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมหรือว่าพักผ่อนยังไงคะหรือว่าทางโรงเรียนเขาแบบมีตารางเวลาไว้ให้แล้ว
2: ฝึกซ้อมเช้าเย็นค่ะแล้วก็ชอบซ้อมเช้าเสร็จกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ลงมาเรียนค่ะ
1: ค่ะ
2: เรียนเสร็จแล้วก็ฝึกซ้อม
1: ค่ะ
2: กินข้าวแล้วก็พักผ่อนค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเหมือนที่ทางผอ.ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงเช้าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็มีการแบ่งซ้อมเนาะรู้สึกว่าตัวเองซ้อมหนักไหม
2: หนักค่ะ
1: ซ้อมหนักโค้ชใจดีไหมคะ
2: ใจดีค
1: ่ะ ซ้อมหนักแต่เจอโค้ชใจดีก็โอเคนะคะรู้สึกว่าทำไมตัวเองถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเลยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมเอ่ย
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเลยหรอไม่อยากไปเดินห้างอะไรกับเขาบ้างหรอคะ
2: อยู่โรงเรียนชินแล้วค่ะ
1: ชินแล้วคือมันเป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
2: ค
1: ่ะชอบที่จะอยู่แบบนี้ชอบที่จะได้อยู่กับอะไรนะกับเพื่อนๆกับสนามมวยอย่างนี้หรออ
2: ยู่กับเพื่อน
1: ๆค่ะอยู่กับเพื่อนๆนะคะเป้าหมายในชีวิตมียังไงบ้างคะ
2: ต่อยมวยให้พ่อแม่สบายค่ะ
1: ต่อมวยพ่อแม่สบายก็คือตั้งใจว่าจะเดินสายอาชีพนี้เลยเป็นนักกีฬามวยเลยเป็นนักกีฬามวยอาชีพเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทั้งเหรียญมีเหรียญทองแดงด้วยไหม
2: มีค่ะ
1: มีใช่ไหมคะเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองนะคะรางวัลไหนสนามไหนที่ทำให้น้องน้ำตาลภูมิใจตัวเองมากที่สุดคะ
2: เยาวชนที่นครสวรรค์ค่ะ
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่นครสวรรค
2: ์ใช่ค
1: ่ะได้เหรียญอะไรกลับมาเอ่ย
2: ได้เหรียญทอง
1: ตอนนั้นในรุ่นกี่กิโลเอ่ย
2: 45ค่ะ
1: เมื่อตอนปีไหนคะปีไหนเอ่ยจำได้ไหม
0: 6
1: ปีมาแล้ว
0: ไม่ประมาณปี
1: 6-7 6-6 อ๋อก็ผ่านมาไม่กี่ปี
0: ใช่คร
1: ับ ได้เหรียญทองมาเป็นตัวแทนนักกีฬาของสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะตอนนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คว้าเหรียญทองมานี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของน้องค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมครั้งที่41ที่เพิ่งผ่านพ้นไปน้องก็เป็นตัวแทนนักกีฬาของสุราษฎร์ธานีในการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันตอนนั้นเป็นรุ่น48กิโล
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะได้รับเหรียญอะไรคะ
2: เหรียญเงินค่ะ
1: เหรียญเงินตอนนั้นไปเจอกับของจังหวัดไหนเอ่ย
2: บุรีรัมย์ค่ะ
1: บุรีรัมย์นะคะได้เหรียญเงินมาเรียกได้ว่าประสบการณ์เนี่ยของน้องไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่คุยมาเนี่ยตามที่โค้ชบูมได้แจ้งเอาไว้ก็คือน้องเป็นนักกีฬามวยหญิงคนแรกของสุราษฎร์ธานีที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีมวยวันลุมพินีค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะให้น้องหรือว่าโค้ชเล่าดีคะที่มาที่ไปของการได้ไปขึ้นเวทีมวยวันโค้ชก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: เมื่อปลายปีของพอไอ668นะครับเดือนพฤศจิกายนประมาณนั้นนะครับ
1: ปีที่แล้ว
0: ครับน้องได้มีโอกาส มีโปรแกรมต่อยมวยวันลุมพินี
1: ค่ะ
0: มวยไทย3ยกก็คือแบบมวยอาชีพ
1: ค่ะ
0: ครับได้ซึ่งคู่ต่อยนั้นก็คืออีกาโบโบกาวก็คือไอเหมือนกับไอถ้าเป็นนักแสดงก็คือนักแสดงหญิงที่ว่า

0: เก่งตัวดังของประเทศเขาเลยครับก
1: ็
0: คือของเราก็คือช่วงนั้นน้องน้ำตาลก็ฟอร์มกำลังสดอยู่ก็คือได้รับโอกาสไอทางน้าหนุ่มน้อยที่อยู่ภูเก็ตนะครับแกเสนอโอกาสว่าไปต่อยมวยวันไม่ได้ต่อยกับไอทางฟิลิปปินส์คนนี
1: ้ครับ
0: อิลาบูบูกาวนี่ก็คือผมว่าได้ครับ
1: เขาเป็นตัวเต็งเลยถือว่าเป็นตัวเต็งของฟิลิปปินส์เลย
0: ก็คือเขาเป็นตัวเต็งของฟิลิปปินส์เลยฟอร์มเขาสดมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือเราแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งครับคือก็คือมันเป็นเกมกีฬาครับผมก็เลยว่าได้ครับผมขอวัดชั้นก่อนครับไม่เป็นไรครับก็คือแพ้ก็เราเสมอตัวถ้าชนะเราก็ไอ
1: ้ได้กำไร
0: ได้กำไรครับก็คือคนทำกีฬาเขาจะคิดแบบนี้กันครับก็คือรับโอกาสจากตรงนั้นมาครับ
1: ค่ะใช่แต่ก็เขามองว่าโค้ชคิดถูกแล้วนะคะคือพอมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราต้องคว้าไว้ก่อน
0: ใช่คร
1: ับนะผลการแข่งขันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ใช่คร
1: ับนะแต่เราต้องยิ่งไปเจอคนเก่งเนี่ยมันยิ่งดี
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งทำให้ตัวน้องน้ำตาลเองเราได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะน้องน้ำตาลค่ะในวันที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นตัวแทนไปขึ้นเวทีมวยวันลุมพินีเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับคนเก่งๆอย่างแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยฟิลิปปินส์รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปต่อย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็กังวลอยู่ค่ะเพราะว่าพี่เขาเก่งค่ะ
1: ค่ะซ้อมหนักเลยไหมตอนนั้น
2: ซ้อมหนักค่ะ
1: ค่ะแล้วพอไปขึ้นเวทีจริงๆเป็นไงคะ
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นนะคะอาจจะบวกตื่นเต้นด้วยนะคะโค้ชคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะตอนนั้นต่อยไปกี่ยกคะ
0: มวยต่อย3ยกครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าของเราได้แค่ยก2ครับโดนน็อกคร
1: ับ น็อกอ๋อครับก็เลยพ่ายให้กับฟิลิปปินส์ไป
0: พ่ายกับโบโบกาวชาวฟิลิปปินส์ไปครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นการแพ้ที่มันยิ่งใหญ่มากนะ
0: ใช่เป็นประสบการณ์
1: ก็เรามองว่ามันเป็นการแพ้ที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าด้วยวัยของน้องนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ถึงขนาดนี้มันสุดยอดมากๆเลยในความพ่ายแพ้ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะน้องน้ำตาลคะหรือให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างคะ
2: ให้ประสบการณ์ขยันซ้อมให้มากขึ้น
1: ค่ะทำให้เราต้องกลับมาพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเราได้ดูท่าทีได้ดูชั้นเชิงอะไรของคู่แข่งของเราใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็หลังจากวันนั้นกลับมาซ้อมหนักกว่าเดิมเลยไหม
2: ซ้อมหนักกว่าเดิม
1: ซ้อมหนักกว่าเดิมเลยกะว่าเดี๋ยวจะไปทวงคืนบัลลังก์ไหม มีโอกาสจะได้ไปแข่งเวทีใหญ่ๆแบบนี้อีกใช่ไหมคะ
0: มีโอกาสครับก็คือถ้าเราทำฟอร์มในมวยไทยอาชีพชนะหลายๆครั้งติดต่อกันก็คือเขาก็เอาไปต่อยเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็โอกาสก็จะเข้ามาอยู่ตลอดอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะน้องน้ำตาลคะพี่กระเพราถามหน่อยว่าในฐานะที่น้องน้ำตาลเป็นผู้หญิงแล้วก็ตัวเล็กนะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเรามองไม่ออกจริงๆนะว่าเป็นนักกีฬามวยนะคะถามหน่อยว่ากีฬามวยให้อะไรกับเราบ้างคะ
2: ให้ประสบการณ์ก็เงินเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก
1: ็
2: อยากได้อะไรก็ซื้อค่ะ
1: ค่ะ
2: ซื้อเอง
1: ค่ะก็คือสามารถได้เงินนะคะมาช่วยจุนเจือครอบครัวด้วยนะคะมาเหมือนกับเป็นอาชีพหนึ่งแหละเนา
2: ะ
1: ที่สามารถมาเลี้ยงครอบครัวเราได้มาเลี้ยงตัวเราได้และในเรื่องของทักษะคะเรื่องของสมาธิอะไรอย่างเงี้ยได้สมาธิมาจากกีฬามวยเยอะไหมคะ
2: ได้เยอะค่ะความคล่องแคล่ว
1: ความคล่องแคล่วคล่องตัว
2: ใช
1: ่อันนี้เจอใครมาแบบพี่เลนนะคะอันนี้ฟาดอยู่หมดเลยใช่ไหม ใครอย่าไม่แย้มเรียกว่าใครอย่าไม่แย้มนะ จิ๋วแต่แจ๋วนะคะบอกเลยตัวเล็กอย่างนี้ฟาดแข้งนะคะล้มทั้งยืนเลยไหม
2: ใช
1: ่ค่ะ ล้มทั้งยืนเลยนะคะโค้ชคะขอสอบถามโค้ชต่อนะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะน้องๆ นักกีฬานอกจากน้องน้ำตาลแล้วก็เพราะเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูอ่ะต้องเก่งทุกคนอยู่แล้วแหละเพราะที่นี่หัวกะทิจริงๆกว่าจะได้มาเข้าเรียนที่นี่เรามีการดูแลน้องๆยังไงคะในเรื่องของนอกจากการฝึกสอนแล้วดูแลแบบกรณีที่แบบลูกศิษย์ไปแข่งมาแล้วแพ้ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยครูมีส่วนช่วยในการดูแลน้องๆเรื่องของสภาพจิตใจยังไงบ้างคะ
0: อันนี้ของผมบอกเด็กนักมวยทุกคนนะครับ เด
1: ็
0: กที่มาอยู่กับผมก็คืออยู่กันแบบครอบครัวครับ อยู่กันแบบครอบครัวก็คือถ้าไปต่อยแพ้มาก็กลับมาถึงโรงเรียนถึงค่ายก็จะบอกว่าจุดที่เราแพ้เนี่ยจุดบกพร่องของเราตรงไหนแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็เอาไปแก้ไขเสร็จแล้วก็เอาไปลองใช้ในบนเวทีจริงนะครับก็คือจะไม่กดดันเด็กครับดุดาแต่ไม่แรงครับก็คืออยู่กันแบบครอบครัวเลยครับแบบอันไหนซ้อมคือซ้อมอันไหนเล่นคือเล่นครับก็คือเด็กทุกคนจะรู้นิสัยผมครับครับผม
1: ก็คือดุก็ดุด้วยความหวังดีนะคะแล้วก็ดูแลด้วยความรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
0: ใช่ครับ
1: นะคะแบบนี้ก็คือทำให้ลูกศิษย์ก็กล้าที่จะมาพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ไว้วางใจทุกคนครับเด็กที่มาเรียนที่นี่ครับรักก็คือผมรักเหมือนกับลูกทุกคนครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ฟังแล้วอุ่นใจจริงๆนะคะน้องน้ำตาลคะช่วงสุดท้ายตรงนี้นะมีอะไรอยากจะพูดถึงโค้ชบูมบ้างไหมคะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้มีชื่อเสียงแล้วก็มีกำลังใจในการซ้อมทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นโค้ชที่ดีมากค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นแรงสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังเรานะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะกำลังใจจากคุณครูนะคะที่สอนเราด้วยความรักด้วยความตั้งใจแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะหรือว่าน้องๆพี่ๆรวมถึงครอบครัวของน้องน้ำตาลด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะหรือว่าใครที่กำลังสนใจกีฬามวยเหมือนกับเราเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะในฐานะที่เราผ่านมาหลายเวทีแล้วก็เป็นผู้ที่มากประสบการณ์คนหนึ่ง
2: อยากฝากให้พี่ๆน้องๆทุกคนมาฝึกซ้อมมวยค
1: ่ะ
2: ได้ป้องกันตัวเองและก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะเอ่ยถึงคุณพ่อในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจที่เรามาถึงวันนี้ไหมคะ
2: ขอบคุณพ่อที่เลี้ยงดูแล้วฝึกฝนมาถึงทุกวันนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะสุดยอดมากๆค่ะและนี่ก็คือนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะตอนนี้น้องเล่นอยู่ในรุ่น48กิโลค่ะเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีใหญ่อย่างมวยวันลุมพินีนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วตรงนี้ก่อนที่เวลาจะหมดนะคะให้โค้ชบูมได้ฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆเยาวชนที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่นี่สักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
0: ก็ฝากผู้ปกครองหรือนักกีฬามวยไทยของทั้งในจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ในภูมิภาคแล้วก็ต่างจังหวัดอะไรครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับอยู่ในช่วงเดือนมกราครับเขาจะเปิดรับสมัครนะครับก็คือเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือเด็กนักกีฬามวยไทยนี้ถ้าเล่นแล้วมันก็คือ 1. สามารถส่งตัวเองเรียนหนังสือได้ 2. สามารถแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้และก็ห่างไกลกับยาเสพติดครับขอบคุณครับ
1: โอ้ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะพี่กะเพราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางกีฬามวยนะคะตามที่น้องน้ำตาลได้ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะไม่ว่าจะไปสนามไหนเส้นทางไหนนะคะผลแพ้ชนะนั้นคืออีกเรื่องนึงนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ชีวิตที่เราจะได้นะคะพอต่อไปเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้กลับมาเป็นโค้ชสอนน้องๆเหมือนกับโค้ชบูมค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชบูมค่ะคุณครูณัฐวุฒินะคะอ้นทองค่ะหรืออดีตนะคะตำนานเพชรเอกเล็กสอนพิชัยนะคะเป็นโค้ชสอนนะคะที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเยาวชนคนเก่งของเราในวันนี้นะคะน้องน้ำตาลนางสาวกมลรัตน์มีพริ้งค่ะนะคะนักกีฬามวยไทยนะคะจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะพี่อุดรพี่โอมด้วยนะคะทักทายกันคุณวิวค่ะนะคะขอบคุณมากๆพี่เดือนด้วยพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ชนาถธนธนากุลนายกหารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่งย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในแอนสบอลกังไรเชิญเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติพร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญคือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปซึ่งได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนยุโรปและรับฟังมุมมองจากนักลงทุนโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปโดยบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นทนายรณรงค์เผยปมเผาหวยรางวัลที่1ป้าขยันสบายใจได้ได้เงินแน่นอนแต่ต้องรอศาล 1-5 ปีและยังฟ้องค่าเสียหายเพื่อนบ้านแสบได้อีกรวมเป็น12ล้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงปมป้าสายันหรือป้าขยันถูกเพื่อนบ้านลักลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วนำไปเผาทำให้เกิดความกังวลว่าป้าขยันจะอดได้เงินรางวัล6ล้านบาทหรือไม่ทนายรณรงค์ระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดกรณีหวยหายขอให้ป้าขยันสบายใจได้แม้ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะระบุว่าการขึ้นเงินรางวัลจะต้องใช้สลากฉบับจริงเท่านั้นแต่ในอดีตมีแนวตัดสินของศาลฎีกาเทียบเคียงเคยวินิจฉัยรับรองสิทธิ์ของผู้ที่ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลแต่สูญหายมีการระบุว่าเมื่อมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของที่แท้จริงแม้ไม่มีตัวสลากมาแสดงศาลก็สามารถพิพากษาให้ผู้นั้นเป็นผู้รับเงินรางวัลได้แต่อาจต้องใช้เวลา 5-6 ปีแต่หากฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นและกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ใน 1-2 ปี
1: คุณป้าไม่ต้องตกใจประเทศไทยไม่ใช่ครั้งแรกที่หวยหายถ้าคดีมีการฟ้องต่อศาลถ้ากองสลากบอกว่าต้องให้ถึงศาลฎีกาก็ต้องรอระยะเวลาตามถึงศาลฎีกาอาจจะ5ปีหรือ6ปีเป็นอย่างเร็วแต่ถ้าเกิดว่าฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นทางกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ในปี2ปีก็ได้เงิน
0: เพื่อนบ้านขั้นต้นมีข้อหาลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์แต่จากพฤติการมีการเผาด้วยก็จะมีข้อหาเผาทำลายเอกสารและข้อหาทำให้เสียทรัพย์เจ้าของหวยสามารถเรียกค่าเสียหายขอให้ศาลสั่งชดใช้เงิน6ล้านบาทพร้อมเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่ขโมยไปย้อนหลังได้เพราะสลากใบนี้ที่ถูกรางวัลจึงเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวให้กับตัวเจ้าของหวยด้วยเท่ากับว่าป้าขยันสามารถฟ้องได้2ต่อคือ12ล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
3: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบตเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
14: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
13: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
15: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีAfternoon Songสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะในรายการ Afternoon Song ช่วงบ่ายแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆเลยทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะต่างอำเภอต่างจังหวัดคุณผู้ฟังสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในช่วงนี้เลยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ในบ้านอยู่ในไร่ในสวนรับฟังอยู่ในรถกำลังขับรถอยู่ตอนนี้ก็สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ตื่นมาก็เจอข่าวเศร้าค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวก็ทราบดีแล้วนะคะกับการสูญเสียนะคะนางฟ้าอีกคนหนึ่งไปเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าตื่นมาตอนเช้าก็มีข่าวเศร้าเลยนะคะเป็นการประกาศจากสำนักพระราชวังนะคะหลากหลายคนก็ดูข่าวแล้วก็โอ้โหมีการถวายอาลัยกันนะคะเยอะมากเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบการที่จะมาเจอข่าวเศร้าแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่สมองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการจากไปแบบนี้นะคะคือมันหดหู่ใจมากๆไม่มีใครชอบหรอกค่ะการจากไปหรือการสูญเสียเนี่ยเราก็เสียใจกันมากเลยนะคะคุณผู้ฟังกับการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวเศร้ามากๆเลยที่ประสบนิกรชาวไทยทุกๆคนเลยนะคะร่วมกันไว้อาลัยแล้วก็เห็นคราบน้ำตากันในตอนเช้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าอีกข่าวนึงจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะคะตื่นขึ้นมาก็ดูข่าวแล้วก็ได้ติดตามข่าวค่ะวันนี้นะคะวันที่12มิถุนายน2569สำนักพระราชวังก็ได้ออกมาแถลงการเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็เป็นข่าวเศร้าเหมือนกันคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่เศร้ามากๆนะคะด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะคะต้องบอกเลยว่าตื่นมาก็เจอกับข่าวเศร้าแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะเป็นการสูญเสียของปวงชนชาวไทยอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะต้องปรับตัวแล้วก็ปรับอารมณ์เลยเช้านี้ตื่นมานะคะปรับ mood and tone เลยจริงๆปรับอารมณ์ของตัวเองไม่ทันเลยนะคะก็เสียใจค่ะทุกๆคนก็เสียใจนะคะกับการสูญเสียการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังและในครั้งนี้นะคะการจากไปในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเสด็จสู่สวรรคาลัยพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยทั่วการจริงๆค่ะน้อมอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์แล้วนะคะเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 19:48 น.นะคะตามแถลงการของสำนักพระราชวังเลยค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าชาวไทยทุกคนเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้มากๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งเลยค่ะนะคะเป็นอะไรที่ตื่นมาแล้วเราต้องปรับอารมณ์กันเลยนะคะตื่นเช้ามาก็เจอกับข่าวเศร้านะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทุกคนนะคะร่วมกันไว้อาลัยกันได้นะคะแล้วก็มีการออกมาประกาศนะคะจากนายกค่ะนายกได้ออกมาประกาศการปฏิบัติตัวนะคะว่าต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการออกมาประกาศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ออกมาประกาศแล้วก็ให้มีการไว้ทุกข์นะคะสำหรับหน่วยงานรัฐน ะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะทุกๆคนเลยค่ะร่วมกันไว้อาลัยในครั้งนี้นะคะก็มีการไว้อาลัยใส่ชุดสีดำนะคะไว้ทุกเป็นเวลา15วันค่ะแล้วก็มีการลดธงครึ่งเสานะคะในการไว้ทุกด้วยแล้วก็ให้ประชาชนทุกคนนะคะสวมใส่เสื้อดำนะคะใส่เสื้อไว้อาลัยสีสุภาพโทนสีดำสีเทานะคะเป็นสีสุภาพสีขาวประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการออกมาประกาศค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการให้งดจัดงานนะคะงานรื่นเริงแต่อย่างใดเดี๋ยวไม่ได้มีการงดแต่ว่าให้มีการร่วมไว้อาลัยค่ะยืนไว้อาลัยถ้ามีคอนเสิร์ตก็ยืนไว้อาลัยในคอนเสิร์ตนะคะเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติค่ะแนวทางในการปฏิบัตินะคะที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันปฏิบัติตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะใครรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายๆแบบนี้สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะจ๊ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนตอนบ่ายๆแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์พูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายๆแบบนี้มีข้อมูลข่าวสารค่ะนำมาฝากกันแล้วก็บทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลย

0: พลงเพราะๆค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่านำข้อมูลดีๆค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะที่เกี่ยวกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันบางคนก็ทราบอยู่แล้วค่ะว่าท่านเนี่ยมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายเลยนะคะคือเป็นบุคคลที่มีความสามารถนะคะมีความสามารถมากๆเลยแล้วก็พระราชกรณียกิจคือเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตหยิบเรื่องราวนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของท่านนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฟังกันค่ะว่ามีพระราชกรณียกิจอะไรบ้างบางท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าท่านเนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านใดนะคะแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตหยิบมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาเล่าให้พูดคุยแล้วก็ฟังกันในรายการกันอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะทั้ง2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดานะคะคุณผู้ฟังก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าที่เรารู้จักท่านในนามองค์พานะคะก็ท่านเนี่ยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งค่ะหลากหลายด้านนะคะโดยเฉพาะด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะและก็การสาธารณกุศลนะคะก็มีดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทรงเป็นที่รู้จักกันในฐานะของเจ้าหญิงนักกฎหมายค่ะทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดในให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้นะคะหรือว่าคนที่ทำอะไรผิดพลาดไปแล้วสามารถกลับมาอยู่ในสังคมได้กลับมาคืนสู่สังคมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติได้นะคะและทรงรณรงค์สิทธิ์ของสตรีนะคะสิทธิของสตรีผ่านสหประชาชาติหรือว่า UN ด้วยค่ะด้านการบรรเทาทุกข์นะคะทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะผู้ประสบอุทกภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยด้านการทูตและการสังคมนะคะการทูตและสังคมเนี่ยก็ทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำคณะกรรมาธิการสหประชาชาติค่ะว่าด้วยเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและด้านการทหารนะคะก็ทรงรับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะอันนี้คือเป็นพระราชกรณียกิจที่ทุกๆคนเนี่ยทราบกันดีนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ท่านเนี่ยทรงมีความสามารถแล้วก็ทำในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายการบรรเทาทุกข์ด้านการทูตการทหารนะคะก็คือมีความสามารถมากๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะที่องค์พาเนี่ยท่านทรงได้ถ่ายทอดนะคะแล้วก็ได้มีความสามารถจริงๆนะคะในการที่จะส่งต่อให้กับมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนชาวประสบนิกรชาวไทยจริงๆค่ะเป็นการทำงานที่ยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพายามยากกันด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี